0: คลองสามวาเขตลาดกระบังเขตสายไหมเขตบางนาเขตประเวศเขตคันนายาวเขตบึงกลุ่มเขตวังทองหลางเขตบางกะปิเขตหลักสี่เขตพระโขนงเขตสวนหลวงเขตจตุจักรเขตหนองจอกเขตบางเขนเขตมีนบุรีเขตบางขุนเทียนและเขตดอนเมืองและในพื้นที่ปริมณฑลกับเชิญถุงพระราชทานไปมอบแก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีและจังหวัดสมุทรปราการรวมจำนวน 2,000 ถุงอีกด้วย
1: นายกรัฐมนตรีกำชับผู้ว่าราชการจังหวัด14จังหวัดภาคใต้เตรียมแผนพร้อมรับสถานการณ์ฝนตกหนักช่วงนี้โดยแจ้งเตือนประชาชนด้วยข้อมูลที่เข้าใจง่ายด้านคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยภาคกลางนัดประชุมวันนี้เตรียมรับฝนและรอกใหม
2: ่วันนี้ในการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาตินายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เน้นย้ำในเรื่องของการจัดศูนย์พักพิงให้พร้อมในทุกพื้นที่เสี่ยงโดยเฉพาะการดูแลผู้สูงอายุและกลุ่มเปราะบางเตรียมอาหารเครื่องดื่มยารักษาโรคและทีมแพทย์ไว้ให้พร้อมโดยให้อำนาจผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งเคลื่อนย้ายอพยพประชาชนก่อนเกิดเหตุเพื่อความปลอดภัยรวมถึงให้แต่ละจังหวัดบริหารจัดการสิ่งของบริจาคอย่างเป็นระบบและหากมีความพร้อมมากจะให้เป็นศูนย์กระจายสิ่งของช่วยเหลือจังหวัดและพื้นที่อื่นๆด้วยนอกจากนี้ให้เร่งเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้ที่กรมอุตุนิยมวิทยาคาดการว่าจะมีฝนตกหนักตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่10ตุลาคม2569โดยขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในภาคใต้เร่งทบทวนแผนเผชิญเหตุเป็นรายอำเภอระบุพื้นที่เสี่ยงเตรียมศูนย์พักพิงเส้นทางยานพาหนะในการอพยพและเตรียมความพร้อมด้านอื่นๆให้ครอบคลุมก่อนฝนมานอกจากนี้ให้ทหารและฝ่ายปกครองเตรียมบูรณาการกู้ภัยเป็นชุดปฏิบัติการเดียวกันส่วนจังหวัดอื่นๆขอให้มีศูนย์บัญชาการทำงานตลอดเวลาและแจ้งเตือนประชาชนด้วยข้อมูลที่กระชับเข้าใจง่ายทันเวลาส่วนในพื้นที่ที่ยังคงมีน้ำท่วมขังและเกิดการเน่าเสียต้องให้ความสำคัญในการระบายน้ำออกจากพื้นที่อย่างสูงสุด
3: หลายพื้นที่สถานการณ์ก็ได้คลี่คลายไปในทางที่ดีนะครับแต่ก็ยังต้องถือว่าอยู่ในช่วงเฝ้าระวังอย่างสูงอยู่ผมขอให้ทางผู้ว่าราชการจังหวัดในภาคใต้เร่งทบทวนแผนเผชิญเหตุขอย้ำนะครับว่าเป็นรายอำเภอเลยนะครับระบุพื้นที่เสี่ยงและกลุ่มเปราะบางให้ชัดเตรียมศูนย์พักพิงเส้นทางและยานพาหนะในการอพยพเตรียมเครื่องสูบน้ำเรือเครื่องกำเนิดไฟฟ้าอาหารยาและทีมแพทย์ให้พร้อมก่อนฝนมาหากต้องอพยพประชาชนล่วงหน้านะครับก็ต้องจัดให้มีคนรับผิดชอบดูแลถึงจุดที่พวกเขามีความปลอดภัย
2: ด้านนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคกลางกล่าวว่าปัจจุบันมีน้ำจากจังหวัดนครนายกเข้ามายังคลองรังสิตจำนวนมากขณะที่น้ำเหนือค่อนข้างทรงตัวโดยผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีได้ขอเครื่องสูบน้ำขนาดเล็กเข้ามาสนับสนุนเพิ่มเติมเพื่อช่วยเหลือประชาชนโดยเฉพาะในพื้นที่ตามชุมชนซึ่งได้กำชับให้คำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชนเป็นสำคัญขณะที่กรมชลประทานได้เดินเครื่องสูบน้ำทุกตัวและเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ในอัตรา84ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่วนกรณีที่ชาวบ้านอำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกต้องการให้ระบายน้ำผ่านมายังจังหวัดปทุมธานีและออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยานั้นนายเอกนิติกล่าวว่าจะต้องบริหารจัดการน้ำให้เชื่อมโยงทั้งระบบเนื่องจากยังคงมีปัญหาในหลายพื้นที่โดยในวันนี้จะมีการประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางเพื่อให้การบริหารจัดการเป็นไปในทิศทางเดียวกันและเตรียมการรับฝนระลอกใหม่
4: วันนี้คงต้องบริหารจัดการที่เชื่อมโยงกันทั้งระบบนะครับนะที่เห็นว่าน้ำจากองคารักษ์ที่นครนายกมาที่ปทุมธานีขนาดเดียวกับกรุงเทพก็ปัญหาเดิมก็ยังมีอยู่วันนี้ผมว่าจะนัดประชุมภาคกลางทั้งหมดนะครับผมว่าต้องบริหารจัดการให้ในทิศทางเดียวกันคือวันนี้เนี่ยถ้าเราเห็นชุมชนและชุมชนมาเจอกันเนี่ยโดยที่ไม่เห็นภาพใหญ่ผมว่าเราต้องบริหารในภาพรวมเชื่อมโยงให้ตั้งแต่ต้นน้ำปลายน้ำก็คงต้องสมุดปราการนี้ต้องเร่งระบายออกด้วยช่วงที่น้ำลดนะครับคิดว่าวันนี้เนี่ยเรายังเตรียมพร้อมทันสำหรับฝนลูกใหม่ที่กำลังเข้ามา
2: ขณะที่นายนิรัตน์พงศิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิดเผยว่าส จากสถานการณ์ฝนตกหนักถึงหนักมากสะสมในหลายพื้นที่ประกอบกับการระบายน้ำเหนือมาสมทบกับมวลน้ำในภาคกลางทำให้ปัจจุบันยังคงมีสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่27จังหวัดได้แก่เพชรบูรณ์นครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสิงห์บุรีชัยนาทสุพรรณบุรีกาญจนบุรีอ่างทองสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสมุทรปราการปทุมธานีนครปฐมราชบุรีสมุทรสงครามเพชรบุรีนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีบุรีรัมย์ชัยภูมิและสุรินทร์รวม154อำเภอ 1,209 ตำบล 8,790 หมู่บ้านรวมถึงกรุงเทพมหานครกระทบประชาชนรวม 1,171,165 ครัวเรือนนันทิกากิตปาโลรายงาน
0: กระทรวงพาณิชย์ดูแลสินค้าอุปโภคบริโภคจำเป็นไม่ให้มีการฉวยโอกาสขึ้นราคาซ้ำเติมประชาชนที่ประสบอุทกภัยพร้อมเตรียมจัดโครงการไทยช่วยไทยธงฟ้าลดค่าครองชีพทั่วประเทศเพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวว่ากระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในได้จัดตั้งวอร์รูมกรมการค้าภายในเพื่อดูแลสินค้าอุปโภคบริโภคจำเป็นให้เข้าไปทั่วถึงทุกพื้นที่และไม่ขาดแคลนส่วนพื้นที่ที่เข้าถึงยากลำบากได้ร่วมกับกระทรวงกลาโหมเข้าให้การช่วยเหลือพร้อมเฝ้าระวังสินค้าที่เน่าเสียง่ายและกำกับดูแลไม่ให้เกิดการฉวยโอกาสขึ้นราคาเช่นไข่ไก่โดยได้กำชับให้สมาคมผู้เลี้ยงไข่ไก่และภาคส่วนที่เกี่ยวข้องแจ้งปริมาณมายังกรมการค้าภายในทุกสัปดาห์และขอให้ผู้ผลิตชะลอการส่งออกร้อยละ30ถึงร้อยละ50ออกไป 2-3 สัปดาห์เพื่อให้ปริมาณไข่ไก่ในประเทศได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงซึ่งหากประชาชนพบเห็นการฉวยโอกาสขึ้นราคาแจ้งได้ที่สายด่วน1569ขณะที่บางพื้นที่ในตอนนี้น้ำลดลงแล้วกระทรวงพาณิชย์จึงได้ร่วมกับกระทรวงกลาโหมและพื้นที่ต่างจัดหาอุปกรณ์ทำความสะอาดและซ่อมแซมส่วนในระยะยาวจะได้จัดทำโครงการไทยช่วยไทยธงฟ้าลดค่าครองชีพ 12,225 ครั้งทั่วประเทศเพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน
5: เพราะเราก็มีความตั้งใจว่าต้องการที่จะดูแลให้สินค้าอุปโภคบริโภคจำเป็นเนี่ยไปทั่วถึงในทุกพื้นที่แล้วก็ไม่มีความขาดแคลนสิ่งที่เราพยายามดูแลก็มีสินค้าที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษยกตัวอย่างเช่นสินค้าที่มีการเน่าเสียง่ายหรือเช่นผักสดหรือแม้กระทั่งไข่ไก่จุดใดที่มีการฉวยโอกาสกักตุนหรือขึ้นราคาเป็นพิเศษเนี่ยเราก็มีการลงไปตรวจในพื้นที่อย่างเข้มข้นถ้ามีการตรวจไม่ครบถ้วนนะคะซึ่งก็เป็นไปได้เพราะว่ามีพื้นที่มากมายกว้างขวางสิ่งที่เราขอก็คือเปิดสายด่วน1569ให้ทางผู้ที่พบเจอจุดเหล่านั้นเนี่ยก็ช่วยแจ้งมาเพื่อเราจะได้ลงไปดูแลอย่างเต็มที่
0: นางสุภจียังกล่าวอีกว่าในส่วนของความต้องการของถุงยังชีพนั้นกระทรวงพาณิชย์ได้จัดตั้งซิงเกิลคอมมานด์เซ็นเตอร์ที่สำนักปลัดกระทรวงพาณิชย์ตั้งแต่เมื่อวันที่25กันยายนที่ผ่านมาเพื่อรับเรื่องความต้องการถุงยังชีพและความช่วยเหลืออื่นๆจากสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศก่อนกระจายจัดส่งให้ตรงความต้องการของประชาชน
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชี้แจงหลักเกณฑ์การรับเงินช่วยเหลือเยียวยาน้ำท่วมขณะที่มีผู้ลงทะเบียนขอรับเงินช่วยเหลือผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐแล้วกว่า 850,000 รายนางสาวสิริธรสมสุวรรณผู้อำนวยการกองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิดเผยว่าการให้ความช่วยเหลือเยียวยาประชาชนที่ประสบอุทกภัยแบ่งออกเป็น2ส่วนส่วนแรกเป็นเงินทดรองราชการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอยู่ระหว่างลงพื้นที่สำรวจความเสียหายเพื่อเสนอคณะกรรมการคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอำเภอเพื่อพิจารณาใช้เงินในอำนาจผู้ว่าราชการจังหวัดสำหรับเป็นค่าช่วยเหลือเบื้องต้นอาทิค่าซ่อมแซมที่อยู่อาศัยหลังละไม่เกิน 88,600 บาทซ่อมแซมโรงเรือนเกษตรไม่เกิน 6,800 บาทค่าเช่าบ้านเดือนละไม่เกิน 2,500 บาทสูงสุด2เดือนค่าเครื่องมือประกอบอาชีพไม่เกิน 13,500 บาทรวมถึงกรณีบาดเจ็บสาหัสนอนโรงพยาบาล3วันขึ้นไปให้ความช่วยเหลือ 5,000 บาทและหากได้รับบาดเจ็บถึงขั้นพิการให้ความช่วยเหลือ 16,600 บาท ส่วนที่2เป็นเงินช่วยเหลือตามมติคณะรัฐมนตรีกรณีบ้านพักอาศัยถูกน้ำท่วมขังตั้งแต่7วันขึ้นไปได้รับเงินช่วยเหลือครัวเรือนละ 9,000 บาทและกรณีที่พักอาศัยถูกน้ำล้อมรอบได้รับเงินช่วยเหลือครัวเรือนละ 5,000 บาทขณะนี้มีประชาชนลงทะเบียนรับเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยผ่านระบบแอปพลิเคชันทางรัฐแล้ว 851,547 รายซึ่งพื้นที่ที่มีผู้ลงทะเบียนมากที่สุดได้แก่กรุงเทพมหานครสมุทรปราการปทุมธานีและฉะเชิงเทรานอกจากนี้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลได้แก้ไขให้ระบบสามารถใช้งานได้ครอบคลุมแล้ว65จังหวัดและกรุงเทพมหานครทั้ง50เขตทั้งนี้การลงทะเบียนในระบบจะอ้างอิงจากรหัสเลขที่บ้านเป็นหลักหากมีบุคคลในบ้านยื่นขอรับสิทธิ์แล้วจะไม่สามารถลงทะเบียนซ้ำได้สำหรับผู้สูงอายุและผู้ที่ไม่สะดวกลงทะเบียนออนไลน์สามารถเข้ารับบริการลงทะเบียนได้ที่ศูนย์พักพิงชั่วคราวหรือเจ้าหน้าที่อำเภอและสำนักงานเขต
6: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
7: วันนี้มีข่าวดีสำหรับคนที่อยากมีบ้านที่อยู่ไหวในราคาที่จ่ายได้ครม.มีมติเห็นชอบโครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย4โครงการรวม596หน่วยในจังหวัดสกลนครภูเก็ตเลยและนราธิวาสวงเงินรวมประมาณ439ล้านบาทกลุ่มเป้าหมายมีทั้งผู้มีรายได้น้อย First Jobber ข้าราชการพนักงานข้าราชการลูกจ้างรวมถึงผู้สูงอายุโดยกำหนดค่าเช่าอยู่ที่ประมาณเดือนละ 2,000 ถึง 3,200 บาทเพื่อให้สอดคล้องกับการจ่ายและช่วยลดภาระค่าครองชีพที่สำคัญไม่ได้เป็นเพียงบ้านเช่าราคาถูกแต่เป็นบ้านคุณภาพออกแบบตามหลัก Universal Design ให้คนทุกวัยรวมถึงผู้สูงอายุและคนพิการได้ใช้งานอย่างสะดวกและปลอดภัยพอความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัยไม่จำเป็นต้องเริ่มจากการมีบ้านเป็นของตัวเองเสมอไปแต่อาจเริ่มจากการมีบ้านดีๆที่อยู่ได้อย่างสบายใจและไม่เป็นภาระค่าใช้จ่ายสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงพัฒน์ดารัตน์ทองสวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
8: แสงอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงใครทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
9: ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
10: ขณะนี้เวลา 7:16 นาทีต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับสื่อทางการของอิหร่านรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของนายมูฮัมหมัดบาเกอร์กาลิบาฟประธานรัฐสภาอิหร่านเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าช่องแคบฮอร์มุซซึ่งเป็นหนึ่งในเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกจะยังไม่กลับมาเปิดให้สัญจรผ่านจนกว่าจะมีการปฏิบัติตามเงื่อนไข7ข้อที่อิหร่านกำหนดไว้ในข้อตกลงชั่วคราวที่ทำกับสหรัฐเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาอย่างครบถ้วนนายกาลิบาฟซึ่งทำหน้าที่หัวหน้าคณะเจรจาของอิหร่านกล่าวเพิ่มเติมว่ารัฐบาลสหรัฐต้องเข้าใจว่ายุคสมัยของการยื้อกระบวนการทางการทูตและการยื่นข้อเรียกร้องแต่เพียงฝ่ายเดียวได้สิ้นสุดลงแล้วทั้งนี้อิหร่านยื่นข้อเสนอที่จะเปิดช่องแคบฮอร์มุซระหว่างการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติเมื่อช่วงปลายเดือนกันยายนที่ผ่านมาหากเงื่อนไขของอิหร่านได้รับการตอบสนองโดยสหรัฐได้ตอบกลับข้อเสนอดังกล่าวเมื่อสัปดาห์ที่แล้วผ่านกาตาร์ซึ่งทำหน้าที่คนกลางเจรจาน
1: ายกรัฐมนตรีฟิดิสแมสแห่งเยอรมนีกล่าวระหว่างการเยือนกรุงเคียฟของยูเครนเมื่อวานนี้ท่ามกลางเสียงไซเรนเตือนภัยการโจมตีทางอากาศ และเสียงระเบิดที่ดังขึ้นหลายครั้งโดยระบุว่าเยอรมนีจะไม่ยอมถูกข่มขู่ให้ยุติการสนับสนุนยูเครนพร้อมประกาศมอบความช่วยเหลือทางทหารแก่ยูเครนเพิ่มเติม 1,000 ล้านยูโรและงบประมาณสำหรับบูรณะซ่อมแซมโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของยูเครนอีก350ล้านยูโรโดยผู้นำเยอรมนีเน้นย้ำว่าเยอรมนียังคงเป็นผู้สนับสนุนที่แข็งแกร่งที่สุดของยูเครนต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
11: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นปิดฉากลงอย่างเป็นทางการทัพนักกีฬาทีมชาติไทยสร้างผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมคว้ามาได้ถึง18เหรียญทอง13เหรียญเงิน21เหรียญทองแดงจบอันดับ7ของตารางเหรียญรางวัลพร้อมครองอันดับ1ของภูมิภาคอาเซียนสรุป18เหรียญทองของทัพไทยได้มาจากกรีธา3เหรียญทองเทคบอล3เหรียญทองตะกร้อ2เหรียญทองเรือใบ2เหรียญทองแบดมินตัน1เหรียญทองวอลเลย์บอลชายหาด1เหรียญทองมวยสากล1เหรียญทองขี่ม้า1เหรียญทองอีสปอร์ต1เหรียญทองยูยิสู1เหรียญทองศิลปะการต่อสู้แบบผสม MMA 1เหรียญทองและเทควันโด1เหรียญทองสำหรับเอเชียนเกมหนนี้จีนคว้าไปได้ถึง169เหรียญทองครองเจ้าเหรียญทองเอเชียนเกม12สมัยติดต่อกันส่วนเจ้าภาพญี่ปุ่นจบอันดับ2ทำได้83เหรียญทองในส่วนของเอเชียนเกมครั้งที่21มีกำหนดจัดขึ้นที่กรุงโดฮาประเทศกาตาร์โดยอาจจัดช้าขึ้นเป็นปี2031เพื่อให้ตรงกับช่วงเวลาก่อนการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อนบริสเบน2032นางโปรดปรานสมานมิตรผู้ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยเปิดเผยถึงภาพรวมว่าผลงานครั้งนี้ถือว่าน่าพอใจเป็นอย่างมากเพราะผลงานนักกีฬาทะลุเป้าหมายที่ตั้งไว้15เหรียญทองนอกจากนี้จะเดินหน้าวางแผนเตรียมนักกีฬาต่อยอดสู่โอลิมปิกเกม LA 2028ต่อไปพลเอกเดชาเหมกระศรีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าจากผลงานนักปั่นไทยในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นแม้ว่าจะไม่เป็นไปตามเป้าหมายในการคว้าเหรียญรางวัลแต่ในอีกทางหนึ่งคือการเก็บคะแนนสะสมเพื่อลุ้นโควต้าโอลิมปิกเกม2028ที่สหรัฐอเมริกายังเป็นไปตามเป้าหมายที่สมาคมกีฬาจักรยานตั้งเอาไว้โดยยังอยู่บนเส้นทางตลอดปีนี้ต่อเนื่องไปจนถึงปี2570ซึ่งการลุ้นโควต้าโอลิมปิกเกมยังเปิดกว้างซึ่งประเภทถนนทั้งทีมชายและหญิงมีลุ้นโควต้าจากอันดับโลกรวมถึง BMX Racing ที่มีโอกาสควอลิฟายในฐานะแชมป์เอเชียปี2027ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพในปีหน้าขณะที่ประเภทลู่ยังรักษาอันดับโลกและสิทธิ์แข่งขันรายการสำคัญพร้อมเดินหน้าเก็บคะแนนต่อเนื่องจักรยานทางไกลนานาชาติเลือทัวร์เดลังกาวี2026ที่ประเทศมาเลเซียเก็บคะแนนสะสมคัดเลือกไปโอลิมปิกเกม2028ในสเตจที่8สเตจสุดท้ายระยะทาง 188.3 กิโลเมตรพีรพลชาวเชียงขวางปั่นอยู่ในกลุ่มผู้นำก่อนคว้าแชมป์เจ้าความเร็วจุดที่1และแชมป์เจ้าความเร็วจุดที่2นอกจากนี้พีรพลยังได้แชมป์เจ้าภูเขาจุดที่1มาครองอีก1ตำแหน่งขณะที่นักปั่นไทย5คนแข่งขันจบเข้าเส้นชัยครบทุกคนพิจิตรกัญจนากุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบตั้งแต่วันที่5ถึง7ตุลาคม2569ฉบับที่8ในช่วงวันที่5ถึง7ตุลาคม2569บริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งซึ่งจะมีผลกระทบตามภาคต่างๆตามช่วงเวลาดังนี้ในช่วงวันที่5ถึง6ตุลาคม2569บริเวณภาคเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนลดลงในวันที่7ตุลาคม2569ด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางทั้งนี้เนื่องจากในช่วงปลายฤดูบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนที่แผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจะทำให้มีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นในระยะแรกในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักและฝนตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได้รวมทั้งควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้น บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรตรวจสอบเส้นทางและเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งในช่วงวันที่8ถึง12ตุลาคม2569บริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้จะยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดในระยะนี้อันหนึ่ง

0: ขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและวางแผนการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์02-399-4012ถึง13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์พิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดกำแพงเพชรและสุโขทัยภาคตะวันออกเชียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูขอนแก่นชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์และสุรินทร์ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาลพบุรีสระบุรีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีและระยองลมใต้ความเร็ว10ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชลมตะวันตกความเร็ว10ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 15:42 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง1เมตร72เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 7:20 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง58เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:16 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:05 นาที
1: 1นาทีกับกปท.
0: การขับขี่รถในฤดูฝนหากผู้ขับขี่จำเป็นต้องขับรถผ่านเส้นทางที่มีน้ำท่วมขังอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ต้องเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษหากน้ำท่วมไม่เกิน30เซนติเมตรสามารถขับได้โดยให้รีบย้ายรถออกห้ามเปิดแอร์ให้ใช้เกียร์ต่ำใช้ความเร็วต่ำรักษาระยะห่างเมื่อขับพ้นน้ำท่วมถึงที่หมายอย่าเพิ่งดับเครื่องทันทีให้ติดเครื่องยนต์ไว้สักพักไล่น้ำและความชื้นที่ค้างอยู่ตามเครื่องยนต์สำหรับระดับน้ำ 60-80 เซนติเมตรอันตรายต่อรถไม่ควรขับลุยน้ำอาจไหลเข้าห้องเครื่องทำให้เครื่องยนต์ดับหยุดชะงักระบบต่างๆเสียหายได้การขับลุยน้ำระดับนี้ต้องใช้ความชำนาญเป็นพิเศษอย่าปะทะเครื่องโดยตรงเพื่อหลีกเลี่ยงเครื่องดับกลางอากาศอย่างไรก็ตามหากน้ำท่วมจนเคลื่อนย้ายรถไม่ได้ให้รีบดับเครื่องยนต์ทันทีและห้ามสตาร์ทรถเด็ดขาดน้ำอาจเข้าสู่ระบบไฟฟ้าทำให้ลัดวงจรได้เครื่องยนต์เสียหายหนักขึ้นเมื่อน้ำลดให้ยกรถเข้าสู่บริการอู่ซ่อมรถเพื่อตรวจเช็คโดยละเอียดขับขี่ปลอดภัย by DLT โดยกรมการขนส่งทางบกขอแสดงความห่วงใยส่งกำลังใจให้ทุกท่านผ่านพ้นภัยธรรมชาติในครั้งนี้ไปได้อย่างปลอดภัยค่ะ
1: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
2: สาระนานากับสารานุกรมไทย
3: วันนี้เสนอตอนมารยาทการร่วมงานศพของชาวไทยมุสลิมมารยาทการร่วมงานศพของชาวไทยมุสลิมเมื่อได้รับแจ้งข่าวการเสียชีวิตของคนใกล้ตัวแล้วจะต้องไปเยี่ยมเพื่อขอพรให้ผู้ตายและเป็นกำลัง

0: ใจให้ครอบครัวโดยบางรายอาจนำอาหารไปช่วยจัดเลี้ยงแขกที่ร่วมงานส่วนแขกที่มาร่วมงานไม่ควรแสดงอาการเศร้าเสียใจเกินสมควรหรือส่งเสียงดังรบกวนในงานและแขกไม่จำเป็นต้องแต่งกายชุดดำแค่สวมใส่เสื้อผ้าสีสุภาพก็เพียงพอติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
1: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเกี่ยวกับการรับมือสภาพอากาศแปรปรวนจนถึงช่วงกลางเดือนตุลาคมนี้ค่ะ
2: คนเราเมื่อมาอยู่ร่วมกันเป็นสังคมเป็นประเทศย่อมมีความขัดแย้งเกิดขึ้นบ้างเป็นปกติความสงบสุขของประเทศจึงไม่ได้เกิดจากการที่ไม่มีความขัดแย้งแต่อยู่ที่เมื่อเกิดความขัดแย้งขึ้นคราวใดก็สามารถคลี่คลายลงได้ความยุติธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวทิติมาอินกล่ำและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน
3: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หา

0: เซ็นเตอร์โทร076-210-624
1: ปัญหาที่เกิดขึ้นกับกระจกรถยนต์ทุกประเภทอุบัติเหตุกระจกแตกร้าวไม่ต้องกังวลครับที่นี่ร้านอาณาจักรกระจกโค้งให้บริการเรื่องกระจกรถยนต์โดยช่างชำนาญงานมานานกว่า20ปีติดตั้งกระจกรถยนต์ฟิล์มกองแสงทุกรุ่นเคลมประกันชั้น1ได้ทุกบริษัทยังมีบริการสั่งทำและติดตั้งกระจกโค้งเรือกระจกหน้าต่างเรือและให้เช่าเรือตกปลาโดยกัปตันมืออาชีพเลือกบริการจากผู้เชี่ยวชาญเลือกร้านอาณาจักรกระจกโค้งถนนเทพกษัตรี076-239-116 081-895-3217
2: เรื่องจริงที่คนไม่ค่อยพูด by B Gift คลินิก
3: หลายคนมาที่ B Gift เพราะเรามีทั้งร้อยใหม่อัลตราพรามด้วยเนี่ยซีโอลิซิโอเอ็มเฟสแต่สิ่งที่ทำให้ผลลัพธ์แตกต่างไม่ใช่จำนวนเครื่องแต่คือการวิเคราะห์ใบหน้าก่อนเริ่มการรักษาค่ะ
2: B Gift คลินิกตัวจริงด้านการออกแบบและยกกระชับใบหน้า
1: เรื่องกำจัดปลวกวางใจเชียงใหม่เพลสดูแลบ้านร้านอาหารโรงแรมและวางระบบกำจัดปลวกให้กับหมู่บ้านต่างๆในภูเก็ตมากว่า20ปีกำจัดปลวกมดแมลงสาบหนูงูยุงสำรวจบ้านพร้อมให้คำปรึกษาฟรีเรื่องกำจัดปลวกวางใจเชียงใหม่เพลส076-263-404
4: Go Wholesale สวัสดีครับ
5: Go Go Go We are Go Wholesale
6: ที่นี่ขายวัตถุดิบอาหารราคาขายส่งทั้งกุ้งหอยปูปลาหมูเห็ดเป็ดไก่และของใช้เพียบ
7: มาหาพวกเราได้ที่
8: ศรีนครินทร์เชียงใหม่อมตะพัทยาพระราม2รังสิต

0: อบการ
1: หมอเชนมาแชร
2: ์ทำไมอายุ35บางคนยังไม่ต้องทำเครื่องยกกระชับใบหน้าแต่บางคนควรเริ่มทำได้แล้วหลายคนนะครับถามหมอว่าเราควรเริ่มทำเครื่องยกกระชับตอนอายุเท่าไหร่ดีคะจริงๆแล้วนะครับคำตอบไม่ใช่อายุครับแต่คือคุณมีคอลลาเจนเสียหายไปมากน้อยแค่ไหนบางคนอายุ35ผิวแน่นมากเพราะดูแลตัวเองมาดีกลุ่มนี้คอลลาเจนจะเยอะและแน่นครับบางคนอายุเท่ากันคอลลาเจนเริ่มน้อยผิวเริ่มหย่อนจากแดดจากความเครียดหรือจากการพักผ่อนที่น้อยหมอจึงไม่ได้เริ่มรักษาตามอายุครับแต่รักษาตามการตรวจร่างกายคุณภาพผิวของแต่ละคนเพราะเลขอายุเท่ากันไม่ได้แปลว่าผิวจะอายุเท่ากันครับแล้วเรามาดูแลตัวเองกันครับที่ Lushwood Clinic ทักมาได้เลย
1: หมอเชนมาแชร
3: ์ระรินร้อยทยอยพดทั้งหมดจิตเป็นพรพิษติดตามไกลไปปลายฝันส่งเสด็จองค์สิริกิติ์สู่นิจนิรันดร์ขอเทวันรับแม่ฟ้าทราพรด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานบริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด
4: ไหนเพราะหัวใจเราใกล้กันฟัง905 FM แชทไลน์905 FM

0: าวด่วนข่าวด่วนดร. Ted Off ผู้นำการรักษาด้วยนวัตกรรมเลเซอร์คลินิกเลเซอร์แก้ปัญหาผิวครบวงจรไม่ว่าจะเป็นลบรอยสักรอยแผลเป็นรอยดำคล้ำกำจัดขนถาวรยกกระชับปรับรูปหน้าด้วยเครื่องเลเซอร์มาตรฐานระดับ Gold Standard โปรโมชั่นเริ่มต้นเพียง399บาทพร้อมให้บริการชาวภูเก็ตแล้ววันนี้สาขาเซ็นทรัลเฟสติวัลชั้น4โทร095-336-2424
1: ออโต้คลิกจ่ายหลักร้อยรับบริการแบบหลักหมื่นทั้ง3สาขาเพื่อชาวภูเก็ตสาขาถนนเทพสตรีภายในปั๊มคาร์เทคใกล้ซุปเปอร์ชิปใหญ่สาขาหน้าโรงเรียนสตรีภูเก็ตและสาขาใหม่แยก4กอกระทู้ทางขึ้นเขาป่าตองเปลี่ยนยางเปลี่ยนน้ำมันเครื่องแบตเบรกโช๊คระบบแอร์ตรวจเช็คอื่นๆโปรแรงทั้งปีออโต้คลิกครบเครื่องเรื่องฟาสต์ฟิต
2: ซูเปอร์ชิปภูเก็ตสวัสดีค่ะวันนี้บริษัทซูเปอร์ชิปจังหวัดภูเก็ตเปิดรับสมัครเพื่อนร่วม งานหลายอัตรารายได้ดีมีสวัสดิการให้ในตำแหน่งช่างเขียนแบบมีความรู้ด้านการออกแบบและเขียนแบบงานก่อสร้างตำแหน่งโฟร์แมนสามารถอ่านแบบได้วุฒิปวสหรือสาขาที่เกี่ยวข้องตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการร้านประจำมินิมาร์ทซูเปอร์ชิปตำแหน่งพนักงานขับรถและตำแหน่งกุ๊กสนใจสมัครงานติดต่อซูเปอร์ชิปภูเก็ต0925929592มาร่วม งานกันนะคะซูเปอร์ชิปมีทุกสิ่งให้คุณเลือกสรรสวัสดีค่ะ
3: ทำไมดูเด็กจังความลับใบหน้าเป๊ะที่ใครๆก็ต้องถักเซิร์ฟเลเซอร์ยกกระชับโมโนโพลาร์ RF 2คลื่นความถี่ตอบโจทย์การยกกระชับ3ระดับชั้นผิวลงลึกถึงชั้นสแมชแก้ปัญหากรอบหน้าไม่ชัดลดความหย่อนคล้อยสลายไขมันแก้มข้อเหนียงข้าง2ชั้นไม่เจ็บไม่แสบไม่ต้องพักฟื้นด้วยระบบออโตเมติกชัตออฟสบายผิวในทุกขั้นตอนเซิร์ฟพร้อมเสิร์ฟแล้ววันนี้ที่สุทธิศักดิ์คลินิกโทรเลย0952606965
1: หากคุณกำลังมองหาถังบำบัดน้ำเสียถังเก็บน้ำที่มีความแข็งแรงทนทานติดต่อเรา S-Core เรามีนวัตกรรมการผลิตถังบำบัดน้ำเสียถังเก็บน้ำสำเร็จรูปโดยใช้วัสดุเฟอร์โรซิเมนต์ซึ่งมีความแข็งแรงทนทานสามารถวางใต้ถนนที่รถวิ่งผ่านได้ถังเฟอร์โรซิเมนต์ยังช่วยประหยัดแรงงานและเวลาในการติดตั้งบริษัท S-Core มีทีมงานวิศวกรสิ่งแวดล้อมและช่างชำนาญการประจำอยู่ที่จังหวัดภูเก็ตติดต่อ076-528-612 S-Core Quality Make Us Differentคุณภาพทำให้เราแตกต่าง
4: วาเลนคลินิกยืนหนึ่งเรื่องความงามเชี่ยวชาญงานพรีเมียมราคาเท่ากรุงเทพ
5: ยกกระชับปรับรูปหน้าเลเซอร์ฟิลเลอร์โบท็อกซ์ปรึกษาฟรีที่ไลน์แอดไซน์วาเลนคลินิกหรือโทร0968234646วาเลนคลินิกให้คุณสวยทุกมิติ
6: ข่าวดีของชาวจังหวัดภูเก็ตและจังหวัดใกล้เคียงบ้านพึ่งวัดภูเก็ตเปิดให้บริการที่พักฟรีสำหรับผู้ป่วยและญาติณวัดเขารังสามัคคีธรรมใกล้โรงพยาบาลวชิระภูเก็ตสอบถามรายละเอียดได้ที่ศูนย์รับบริจาคโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตหรือหัวหน้าตึกที่เข้ารับการรักษาติดต่อบ้านพึ่งวัดโทร065-950-6319
7: อยู่ไหนใกล้ไกลฟังได้ทั่วโลก

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ความดีที่ยิ่งใหญ่เริ่มจากแรงบันดาลใจในตัวเราทำดีเข้าพรรษา
1: เคยไหมรู้สึกเหนื่อยล้าแทบขาดใจเพราะมัวแต่แบกปัญหาของทุกสิ่งและทุกคนไว้บนบ่าของตัวเองเพียงคนเดียวพระพุทธเจ้าตรัสสอนไว้ในภารสูตรว่าความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งต่างนี่แหละคือของหนักที่คอยบีบคั้นให้ใจเราเป็นทุกข์พระองค์ทรงเตือนสติพวกเราการแบกของหนักเป็นความทุกข์ในโลกแต่การสลัดของหนักทิ้งลงเสียได้เป็นความสุขที่แท้จริงท่องจำไว้นะอะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดเพราะสรรพสิ่งบนโลกล้วนตกอยู่ภายใต้กฎอนิจจังคือความไม่เที่ยงแท้แน่นอน
2: เราไม่อาจควบคุมสิ่งภายนอกหรือกะเกณฑ์ใครให้เป็นดั่งใจเราได้ตลอดเวลาสิ่งเดียวที่เราจัดการได้คือการปล่อยวางที่ใจเราเองเมื่อใดที่ใจเรายอมรับความจริงได้ว่าทุกอย่างมีเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ต้องดับไปความทุกข์ที่เคยหนักอึ้งก็จะมาลายหายไปในที่สุด
0: ความดีที่ยิ่งใหญ่เริ่มจากแรงบันดาลใจในตัวเราทำดีเข้าพรรษาระรินร้อยทยอยพดทั้งหมดจิตเป็นพรพิษติดตามไกลไปปลายฝันส่งเสด็จองค์สิริกิติ์สู่นิจนิรันดร์ขอเทวันรับแม่ฟ้าทราพรด้วยสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานบริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด
3: อุ๊ปส์ Beauty Secret Beauty Secret ปัญหาหลุมสิวของแต่ละคนรักษาเหมือนกันหรือไม่ต้องตอบเลยค่ะว่าไม่เหมือนกันนะคะเพราะว่าหลุมสิวไม่ได้มีเพียงแบบเดียวมีทั้งหลุมแบบแคบลึกหลุมขอบชัดและหลุมตื้นและมีผังผืดแตกต่างกันออกไปวิธีการดูแลจึงแตกต่างกันค่ะหลายครั้งจึงต้องใช้หลายๆวิธีร่วมกันการประเมินชนิดของหลุมสิวและความลึกของหลุมสิวก่อนรักษาก็จะช่วยวางแผนการรักษาได้อย่างเหมาะสมและตั้งความคาดหวังได้ตรงกับความเป็นจริงใครมีหลุมสิวและอยากรักษาแนะนำปรึกษาทีมแพทย์ที่นภชาคลินิกได้เลยค่ะ
4: Beauty Secret. คุณกำลังฟัง D-Light 905 FM 90.5 MHz คลื่นเพื่อการท่องเที่ยวฟัง 905 FM เพิ่มเพลงผ่านไลน์ถึง905 FM
0: Morning Delight โดยปันปัน

0: หนึ่งแทร็กจากสีโพดำนะครับชื่อว่ากลัวว่าฉันจะไม่เสียใจนะแล้วก็ใจดวงน้อยจากปาล์มมี่นั่นเองนะครับแล้วก็อีกหนึ่งเพลงก่อนหน้านั้นโบเมลดาครับเจอเธอปุ๊บฉันก็รักปั๊บต้อนรับเข้าสู่ Morning Delight นะครับวันนี้จันทร์ที่5ตุลาคมอุ้ยนับถอยหลังนะใกล้เข้าสู่ประเพณีถือศีลกินผักภูเก็ตแล้วนะครับแต่ว่าสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ภาคกลางภาคตะวันออกอะไรเงี้ยนะครับหลายๆพื้นที่ก็ยังคงน้ำท่วมหนักทีเดียวนะครับส่งกำลังใจกันเหมือนเดิมแล้วก็กังวลเรื่องของราคาผักจริงๆนะยังไงถือศีลกินผักปีนี้ปกติผักเนี่ยก็แพงทุกปีอยู่แล้วปีนี้จะยิ่งแพงหรือเปล่านะสถานการณ์น้ำท่วมเกิดขึ้นหลายพื้นที่เลยขออย่าให้แพงมากเลยเถอะนะครับอยากคือในเทศกาลเราก็อยากกินผักอ่ะเราไม่อยากกินแป้งเยอะอ่ะ
1: Morning Delight
0: ขอเพลงได้เหมือนเดิมเลยนะครับทางไลน์905 FM นะ ID ไลน์905 FM มีข้อความแรกส่งมาแล้วขอหวานของ Nursery Sound อ่ะจะได้เป็นจังหวะแบบกลางๆกันสักนิดหนึ่งนะครับงั้นไปฟังเพลงนี้กันเลย

เข้าสู่ช่วงดิจิโนกันนะครับที่เปิดคือไม่ชัวร์จากมิยูนะฮะแล้วก็เพอร์เฟกต์จากปันและขุนพลวงบัสนั่นเองครับมีใครที่แบบเคยใส่สมาร์ทวอทช์กันไหมนะส่วนใหญ่เนี่ยหลายคนก็นิยมใส่กันนะฮะโดยเฉพาะคนที่อาจจะชอบออกกำลังกายดูแลสุขภาพก็จะใส่สมาร์ทวอทช์นะแล้วก็เวลาใส่สมาร์ทวอทช์เนี่ยเราจะเห็นไฟสีเขียวๆด้านแบบข้างใต้สมาร์ทวอทช์ไอ้ไฟนั้นมันคือไว้ทำอะไรนะไว้ทำอะไรเคยอยากทราบกันไหมครับผมก็อยากรู้เหมือนกันนะวันนี้เราจะมาดูไฟสีเขียวใต้สมาร์ทวอทช์กันนะครับเขาบอกว่าไฟสีเขียวเนี่ยเรียกว่า PPG นะครับเทคโนโลยีนี้ก็คือ PPG เป็นการวัดการเปลี่ยนแปลงของปริมาณเลือดในเนื้อเยื่อใกล้ผิวหนังด้วยแสงเซ็นเซอร์ด้านหลังของนาฬิกานะครับซึ่งก็มีทั้งหลอด LED แล้วก็ตัวรับแสงเมื่อใส่นาฬิกาแนบกับข้อมือเนี่ย LED ก็จะส่องแสงเข้าสู่ผิวชั้นตื้นนะครับนอกจากนั้นเนี่ยตัวรับแสงก็จะอ่านแสงส่วนที่กระเจิงแล้วก็สะท้อนกลับออกมานะฮะซึ่ง เหตุที่เป็นสีเขียวเนี่ยเพราะว่าเลือดเนี่ยมีคุณสมบัติสะท้อนกับแสงสีแดงนะแล้วก็ดูดกลืนแสงสีเขียวได้ดีนะครับ เมื่อหัวใจบีบตัวเลือดแดงในหลอดเลือดแดงเนี่ยบริเวณข้อมือก็จะเพิ่มขึ้นชั่วขณะครับแสงสีเขียวก็จะถูกกลืนมากขึ้นทำให้แสงเนี่ยย้อนกลับไปถึงตัวรับลดลงพอหัวใจคลายตัวปริมาณเลือดบริเวณนั้นแสงที่กลับมาก็เพิ่มขึ้นอีกครั้งนั่นเองนะครับอันนั้นคือการทำงานของไฟสีเขียวด้านใต้ของสมาร์ทวอชนะครับ Listen Did you know Did you know

ช่วงนี้อยู่กับ CS Motorbike กันด้วยนะครับสำหรับ CS Motorbike เป็นศูนย์บริการมาตรฐานยามาฮ่าที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการครับบริการดียามาฮ่าแท้แน่นอนช่างชำนาญทุกขั้นตอนอุ่นใจทุกการขับขี่นะครับใครที่ใช้มอเตอร์ไซค์ยามาฮ่าอยู่แล้วนะครับก็เขาดูแลหลังการขายแบบอย่างดีมากๆเลยนะครับมีช่างที่ชำนาญแล้วก็รู้ในเรื่องของระบบของมอเตอร์ไซค์ยามาฮ่าโดยเฉพาะเลยนะคือหรือใครอยากจะดูโปรดีๆนะครับอยากจะทราบข้อมูลรุ่นรถต่างๆนะครับเข้าไปดูใน Facebook Page หรือสอบถามทาง LINE ก็ได้นะฮะเซิร์ชหรือว่าพิมพ์ที่ @cs1yamaha ได้เลยทั้ง LINE ทั้ง Facebook นะครับ @cs เลข1แล้วก็ Yamaha เขามี2สาขาด้วยกันนะ CS Motorbike นะครับก็จะเห็นเป็นโลโก้ Yamaha ชัดเจนเลยนะครับสาขาวิชิตสงครามเนี่ยจะอยู่ใกล้ๆตลาดช้ำชาครับเบอร์โทร0821966166นะครับ0821966166แล้วก็สาขาเจ้าฟ้าในใกล้ๆโกสรีวัดเทพนะครับเบอร์โทร0622166468 0622166468นะครับก็เปิดทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์เลยนะสะดวกเสาร์อาทิตย์ก็สามารถไปใช้บริการที่ CS Motorbike ได้เลยนะครับติดตามใน Facebook Page กันด้วยได้นะถ้ามีกิจกรรมมีส่วนลดอะไรก็ใช้สิทธิ์กันได้เลยหรือว่าสอบถามพนักงานก็ได้โทรไปก็ได้นะโทรจองก็ได้หรือว่าแอด Facebook หรือ LINE ก็ได้แล้วก็ทักไปสอบถามได้เลยกับ CS Motorbike นะครับมีข้อความส่งมาขออุตสาสางส่งท้ายเบรกกับเพลงนี้นะน่าจะได้สัก 2-3 เพลงนะครับ

0: นันวัฒนากรุ๊ปเราคือผู้ค้าน้ำมันครบวงจรในจังหวัดภูเก็ตให้บริการปั๊มน้ำมัน7สาขาในแบรนด์คาวเทคบางจากปั๊มเต็มถังสีชมพูดำและเราเป็นจ็อบเบอร์ขายน้ำมันราคาส่งทั่วภูเก็ตบริหารงานโดยคุณโต้งเอามันนันวัฒนากรุ๊ป
1: บรรจุแก๊สหุงต้มคุ้มค่าได้น้ำหนักเต็มถังราคาถูกกว่ารวดเร็วรอรับได้เลยที่โรงบรรจุแก๊สยูนิค
2: พิเศษเมื่อนำถังมาเติม5ถังขึ้นไปได้ราคาถูกกว่าทักแชทเฟซบุ๊กโรงบรรจุแก๊สยูนิค076-217-518
3: แทนคำขอบคุณจากใจนภัชชาคลินิกโฉมใหม่บนพื้นที่ใหม่สวยกว่าเดิมอบอุ่นกว่าเดิมสะดวกสบายมากขึ้น
4: นภัชชาคลินิกโกบิยอนยืนหนึ่งเรื่องความงาม
3: สอบถามได้ที่ Line ID @nภัชชา_clinic
0: Bubble Bike รถมอเตอร์ไซค์มือ2สภาพนางฟ้าใหม่เริ่มต้นแค่หลัก10มีรถกว่า15ยี่ห้อ Honda Yamaha Lambretta ทดลองขี่กลับบ้านได้ตรงข้ามลานนวมินทร์หรือที่ Facebook TikTok ค้นหาชื่อ Bubble Bike เจอเราเลยครับ
5: เรื่องฝนฟ้าน่ะห้ามไม่ได้แต่กันร้อนกันเสียงด้วย PU Foam ได้นะปรึกษาไอธนาสิครับเขาผลิตและจำหน่ายแผ่นหลังคา PU Foam แดดออกก็ไม่ร้อนฝนตกก็ไม่ดังและยังมีหลังคาเหล็กเมทัลชีทสีสวยล่อนหลากหลายหลังคาไวนิลรางน้ำไวนิลหลังคา Snap Lock เหล็กตัว C ไม้เชิงชายไม้ฝาไม้พื้นประตูม้วนไร้เสียง Victory ก็มีนะครับจะทนร้อนทนเสียงไปทำไมติด PU Foam ปรึกษาไอธนาสิครับสะดวกเร็วตรงเวลากว่า17สาขาทั่วภาคใต
6: ้ไอธนาอันดามันถนนสักดิเดชทางไปอ่าวมะขาม076-213-747-8 คลิก aithnametalsheet.com
7: ลาจีไนท์มาร์เก็ตตลาดนัดของคนภูเก็ตจุดเช็คอินสุดชิลใจกลางเมืองภูเก็ตอาหารสตรีทฟู้ดกว่าร้อยร้านค้าพื้นที่นั่งชิลดนตรีสดยามค่ำคืน
8: แหล่งช้อปปิ้งของฝากสตรีทฟู้ดอาหารพื้นเมืองครบจบในที่เดียวลาจีเปิดบริการทุกวันปิดทุกวันพฤหัสบดีหน้าห้างภูเก็ตโกสเซอรี่วงเวียนม้าน้ำมาถึงภูเก็ตแล้วต้องมาที่นี่ลาจีภูเก็ต
9: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์หลุดเข้าไปยิงโอ้กรุ๊ปเสียออโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเหตุฉุกเฉินบนท้องถนนซ้ำอีกทีแต่กรุ๊ปเสียออโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุ๊ปเสียออโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยผ่องสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
10: กรุ๊ปเสียออโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.ยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
9: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยได้ที
11: ่กรุ๊ปเสียออโต้ภูเก็ตใกล้กับซูเปอร์ชิปใหญ่โทร076-361-400กด1
12: CS Motorbike ฉลองครบรอบ2ปีก้าวสู่โชว์รูมใหม่อัปเกรดใหม่ใหญ่กว่าเดิมระดับไฮพรีเมียมพร้อมศูนย์บริการมาตรฐานใหม่จากยามาฮ่าดูแลด้วยระบบพรีเมียมแคร์เน้นครบทุกขั้นตอนทีมช่างฝีมือดีมั่นใจในมาตรฐานยามาฮ่า CS Motorbike 2สาขาถนนเจ้าฟ้าแยกแหลมชันและถนนวิชิตสงครามใกล้ตลาดฉำฉาเปิดให้บริการทุกวันทักแชท Facebook CS Motorbike
13: กินเจปีนี้เตรียมตัวให้พร้อมเสื้อยืดกินเจหมวกผ้ากันเปื้อนเสื้อกุยเฮงและสินค้าเทศกาลกินเจอีกเพียบครบจบที่ iAm Premium เสื้อยืดเริ่มเพียง69บาทผ้ากันเปื้อน59บาทหมวก45บาทเสื้อกุยเฮง170บาทราคาส่งถูกที่สุดสั่งก่อนรับก่อนอย่ารอใกล้เจโทรเลย0629741979 iAm Premium ตรงข้ามโรงแรมโนโวเทลโพคีทาราทางไปตลาดเกษตร
14: นี้ต้องคาวกับแคชพร้อมใช้เพิ่มวงเงินให้สูงสุด 140% ทั้งรถยนต์และมอเตอร์ไซค์
15: โปได้ยิ่งจ่ายยิ่งลดยิ่งจ่ายยิ่งลด
14: ให้คุณโปได้ยิ่งจ่ายดอกเบี้ยยิ่งลด
15: และใกล้และใกล
14: ้ขอกู้กับคาวกับแคชได้ใกล้ทั้งสาขาใกล้บ้านและมือถือใกล้ตัวกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 10.99-24% ต่อปีคาวกับแคชพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิดสมัครคาวกับแคชที่แอปโกลบายกรุงศรีออโต้
13: ติดต่อกรุงศรีออโต้ภูเก็ตใกล้กับซุปเปอร์ชิปใหญ่โทร076-361-400กด1

0: ช้อยเอช้อยใครๆก็เลือกแต่เอช้อย
1: เอช้อยช้อยที่มือโปรมั่นใจมีจำหน่ายเฉพาะที่โกโฮเซล
2: ระรินร้อยทยอยพดทั้งหมดจิตเป็นพรพิษติดตามไกลไปปลายฝันส่งเสด็จองค์สิริกิติ์สู่นิจนิรันดร์ขอเทวันรับแม่ฟ้าทราพรด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานบริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด
3: ชาติอภิวาทน้อมเสด็จสู่สวรรค์พระองค์พาจะคงอยู่นิจนิรันดร์ทั้งใจไทยยังคงมั่นอนันตราสถิตในใจปวงประชาตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารนักจัดรายการวิทยุและเจ้าหน้าที่บริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด

0: เข้าสู่ชั่วโมงที่2การกับ Morning Delight นะครับแสงแรกจากซีรีส์อรุณรุ่งนะครับแล้วก็จากองศาทีทัศน์นะกำลังนึกชื่อนักร้องอยู่นะแล้วก็ก่อนหน้านั้นปะปนกับน้ำตาจากจิโก้นั่นเองนะครับอยากฟังเพลงไหน ID Line 905 FM บอกปันๆมาได้เลยนะครับเข้าสู่ชั่วโมงที่2กันแล้ว
1: Morning Delight
0: ส่วนสถานที่ท่องเที่ยวนะวันนี้เราจะไปเที่ยวที่ไหนเดี๋ยวกลับมาบอกนะครับแต่ว่าวันนี้เราเอาใจสายหมู่นิดนึงฮะ

ลูมากาจากปามมี่นะครับก่อนหน้านั้น Difference Now ครับจากเซเลน่าโกเมซแล้วก็จัสตินบีเบอร์แล้วก็โพสต์มาโลนนั่นเองครับเริ่มใหม่ที่ฉันจากแชมป์ชัยเชษฐานั่นเองครับเดี๋ยวก่อนที่จะไปติดตามในช่วง905 All Around นะครับฝากกันไว้ด้วยสำหรับวาเลนคลินิกครับใครอยากจะดูแลนะปรับรูปหน้าต่างๆนะครับก็มีทั้งเรื่องของงานปรับรูปหน้างานผิวต่างๆอยากผิวช้ำผิวอิ่มฟูเหมือนทาครีมวันละ3รอบอะไรเงี้ยนะครับก็ลองไปปรึกษาดูเขามีตัวหัตถการหรือว่านวัตกรรมต่างๆเนี่ยที่มีเยอะเลยนะฮะเหมาะสำหรับหลายๆรูปแบบนะที่คุณอยากจะแก้ไขอยากจะปรับปรุงให้มันดีขึ้นให้มันมั่นใจมากขึ้นนะเรื่องของงานผิวงานสกินต่างๆนะครับหรือว่าจะเป็นปัญหา

0: อ่ะมาดูกันนะฮะวันนี้เราจะพาทุกคนไปมูกันที่ไหนนะติดตามในช่วง905 All Around เลยครับ
1: 905 All Around
2: 905 All Around
0: 905 All Around ครับวันนี้ปันพาทุกคนไปอันซีนเชียงใหม่นะฮะขอพรพระนางจิรประภามหาเทวีที่วัดโลกโมลีเสริมความรักโชคลาภสุดปังนะครับใครสายมูตัวจริงนะครับมาเที่ยวเชียงใหม่เนี่ยนะฮะเขาบอกว่าไปที่นี่ได้เลยครับศักดิ์สิทธิ์คมกริบและเห็นผลไวนะครับที่วัดโลกโมลีนะวัดโลกโมลีเนี่ยผมไปไหว้พระอยู่นะฮะแต่ว่าอาจจะไม่ได้เป็นแบบแนวสายมูเลยขนาดนั้นแต่ว่าใครที่แบบว่าอยากจะขอพรนะฮะเขาบอกว่าวัดโลกโมลีย่านประตูช้างเผือกเนี่ยเป็นวัดเก่าแก่โบราณสมัยล้านนาที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นทั้งพระเจดีย์โบราณแล้วก็วิหารหลวงนะรูปทรงล้านนาที่อ่อนช้อยนะครับเป็นจุดเด่นของที่นั่นเลยนะครับแล้วก็กระแสมูเนี่ยกำลังมากับพระนางจิรประภามหาเทวีกษัตรีแห่งล้านนานะครับผู้ทรงบันดาลความสำเร็จโชคลาภแล้วก็ความรักที่มั่นคงนั่นเองนะครับพระนางจิรประภามหาเทวีเนี่ยเป็นกษัตรีผู้ทรงปรีชาแห่งอาณาจักรล้านนานะครับในอดีตเนี่ยใช้วิสาสะและการทูตปกป้องเมืองเชียงใหม่ให้พ้นจากสงครามได้อย่างน่าอัศจรรย์เลยนะครับคนท้องถิ่นแล้วก็สายมูเนี่ยเขานิยมไปกราบไหว้ขอพรเรื่องของความรักการครองคู่นะครับเรื่องการงานโชคลาภความเจริญรุ่งเรืองนะครับความแล้วก็ความมีสติปัญญาและการข้ามผ่านอุปสรรคต่างๆนั่นเองนะครับเขาบอกว่าคนที่จะไปสักการะพระนางจิรประภามหาเทวีนะแล้วก็พระเมืองเกศเกล้าที่มณฑลรูปทรงโบราณมณฑปขออภัยนะครับที่มณฑปรูปทรงโบราณวัดโลกโมรีเนี่ยก็สามารถ เลือกใช้ของถวายได้นะครับทั้งดอกไม้สดมงคลนะนิยมถวายดอกบัวสีชมพูพับกรีบนะฮะดอกกุหลาบสีแดงสดดอกเบญจมาศ3สีก็ได้นะครับนะอันนี้เสริมเรื่องความเจริญรุ่งเรืองนะครับขอเรื่องความรักเนี่ยดอกกุหลาบแดงสดนะครับดอกบัวเนี่ยก็ขอเรื่องความรักเหมือนกันนะครับแล้วก็ถ้าเป็นของถวายแก้บนส่วนใหญ่เนี่ยนะครับก็จะเป็นถ้าขอพรใหญ่ๆแล้วแก้บนเนี่ยนะครับเขาจะใช้ไข่ไก่สดผลไม้มงคลแอปเปิ้ลแดงอะไรเงี้ยนะครับผ้าสบายโบราณสวยงามก็แล้วแต่ว่าจะบนอะไรนะไปที่วัดโลกโมลีได้เลยนะครับจังหวัดเชียงใหม่นั่นเองนะสำหรับใครที่อยากจะไปสักการะพระนางนะครับ
1: 905 All Around
2: 905 All Around

0: you like 905 FM Music by the Sea.
1: Yeah.
2: Found your love, let us do.

นอนนี่จากปันนะครับฟิชริงกับม้วนนะแล้วก็พลาสติกบ็อกจากเจดนะครับอันเฟรดจากไฮนั่นเองนะอ่ะสำหรับในช่วงนี้นะฮะอย่าลืมกันด้วยใครที่เจอปัญหาเรื่องของปลวกหรือว่าสารรบกวนต่างๆนะสามารถกำจัดได้นะป้องกันได้ครับกับเชียงใหม่เพลสเลยเชียงใหม่เพลสเนี่ยเขาถนัดเรื่องนี้นะอยู่ในงานวางระบบท่อกำจัดปลวกโครงการหมู่บ้านต่างๆประสบการณ์กว่า25ปีเลยนะครับเทคโนโลยีที่ใช้เนี่ยอัปเดตทันสมัยผลิตภัณฑ์ที่ใช้เป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงนะครับเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมปลอดภัยกับสมาชิกทุกคนแล้วก็ปลอดภัยกับสัตว์เลี้ยงของคุณด้วยนะครับใครต้องการกำจัดปลวกมดแมลงสาบหนูงูยุงปลอดภัยตามมาตรฐานอย.ใช้บริการเชียงใหม่เพลสเลยเขามีบริการตรวจวัดพื้นที่ฟรีด้วยนะครับโทรเบอร์นี้ได้เลยครับ0762634044นะ0762634004ครับ

0: be back.
1: We will be back.
2: New GWM Tank 500 Diesel. ความสบายที่เหนือกว่าความปลอดภัยที่มั่นใจได้และสมรรถนะเหนือระดับจากเครื่องยนต์ดีเซลเปิดใจ Go Beyond ใช้ชีวิตให้เหนือกว่าพร้อมให้คุณเป็นเจ้าของแล้ววันนี้ที่ GWM อนุภาสภูเก็ต080-535-3591
3: ซูเปอร์ชิปภูเก็ตสวัสดีค่ะวันนี้บริษัทซูเปอร์ชิปจังหวัดภูเก็ตเปิดรับสมัครเพื่อนร่วมงานหลายอัตรารายได้ดีมีสวัสดิการให้ในตำแหน่งช่างเขียนแบบมีความรู้ด้านการออกแบบและเขียนแบบงานก่อสร้างตำแหน่งโฟร์แมนสามารถอ่านแบบได้วุฒิปวส.หรือสาขาที่เกี่ยวข้องตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการร้านประจำมินิมาร์ทซูเปอร์ชิปตำแหน่งพนักงานขับรถและตำแหน่งกุ๊กสนใจสมัครงานติดต่อซูเปอร์ชิปภูเก็ต0925929592มาร่วมงานกันนะคะซูเปอร์ชิปมีทุกสิ่งให้คุณเลือกสรรสวัสดีค่ะ
4: Rushroot Clinic ความงามที่ออกแบบมาเพื่อคุณ
5: เพราะความสวยที่ดีไม่ใช่แค่ดูดีแต่ต้องรู้สึกดีไปด้วยฟิลเลอร์ยกเส้นเอ็นเทคนิคเฉพาะของผมไม่ใช่แค่เติมเต็มแต่ช่วยยกโครงสร้างใบหน้าให้ผลลัพธ์ที่ดูดีเป็นธรรมชาติ
4: Rushroot Clinic เทคโนโลยีครบจบทุกปัญหาผิว
5: หน้าสวยหุ่นเป๊ะแค่แวะมาหาหมอเชนเดี๋ยวจัดให้ครับติดตามเราได้ที่ Facebook Rushroot Clinic
6: นี่ครับนายสติ๊กเกอร์ฉลากสินค้าใหม่จากหัวใสดีไซน์ออกแบบมาเพื่อแบรนด์ของเรา
7: อย่าปล่อยให้สติ๊กเกอร์เป็นแค่ป้ายสินค้าเพิ่มมูลค่าให้สติ๊กเกอร์เล่าเรื่องแบรนด์ของคุณหัวใสดีไซน์ผลิตไวใส่ใจคุณภาพติดต่อ02-028-7788 Facebook TikTok หัวใสดีไซน
4: ์นอนกรนสะดุ้งตื่นตื่นมาไม่สดชื่นง่วงนอนตอนกลางวันสัญญาณอันตรายที่ไม่ควรมองข้าม
8: ภูเก็ตสลีปเซ็นเตอร์ศูนย์ตรวจการนอนกรนครบวงจรในภูเก็ตโดยทีมแพทย์และเครื่องวิเคราะห์การนอนที่แม่นยำจองตรวจวันนี้การนอนกรนหยุดหายใจขณะหลับเพื่อเช้าวันใหม่ที่สดใสและหัวใจที่แข็งแรงเรื่องนอนกรนไว้ใจเราเพราะเราคือผู้เชี่ยวชาญภูเก็ตสลีปเซ็นเตอร์0814974599
4: ถ้าเพ่งบ่อยขึ้นปวดตาเวลาใช้มือถืออ่านหนังสือไม่สบายอาจถึงเวลาลองเช็คสายตาแล้วนะคะ
6: Specs Optic คุณภาพงานคือบริการของเราเพื่อการมองเห็นที่ดี5สาขาในภูเก็ต0903999894นึกถึงแว่นตานึกถึง Specs Optic
4: ระรินร้อยทยอยพดทั้งหมดจิตเป็นพรพิษติดตามไกลไปปลายฝันส่งเสด็จองค์สิริกิติ์สู่นิจนิรันดร์ขอเทวันรับแม่ฟ้าทราพรด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานบริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด
8: ร้อยคำลาพกากรองทั้งผองชาติอภิวาทน้อมเสด็จสู่สวรรค์พระองค์พาจะคงอยู่นิจนิรันดร์ทั้งใจไทยยังคงมั่นอนันตราสถิตในใจปวงประชาตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารนักจัดรายการวิทยุและเจ้าหน้าที่บริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด
4: ความดีที่ยิ่งใหญ่เริ่มจากแรงบันดาลใจในตัวเราทำดีเข้าพรรษา
9: พระพุทธเจ้าสอนให้พิจารณาตนมองตนให้มากกว่ามองคนอื่นแก้ไขตนพัฒนาตนให้มากเถิดปากของคนอื่นเขาก็มีสิทธิ์ที่จะว่าเรานะปากของคนอื่นเขาก็มีสิทธิ์ที่จะนินทาเราให้ใจเราห่อเหี่ยวเพราะปากของคนอื่นที่เขาพ่นลมออกมาซึ่งจริงๆทุกคนก็มีสิทธิ์พูดแต่เรามีสิทธิ์เพียงแค่จะต้องพิจารณาให้เห็นตามความเป็นจริงว่านั่นก็เพียงแค่ลมปากแล้วก็พิจารณาแก้ไขตามเหตุปัจจัยนั้นไปว่าเราถ้าผิดจริงก็แก้ไขกันไปถ้าเราดีจริงก็แค่วางใจเฉยๆไว
4: ้ความดีที่ยิ่งใหญ่เริ่มจากแรงบันดาลใจในตัวเราทำดีเข้าพรรษา

0: Delight 905 FM Music by the Sea อยู่ไหนใกล้ๆฟังได้ทั่วโลก www.studioonlinemediaone.com อยู่ที่นี่ไม่ไปไหนเพราะหัวใจเราใกล้กันฟัง905 FM แชทไลน์905 FM
1: Morning Delight โดยปันปัน

ข้าสู่ชั่วโมงสุดท้ายกับ Morning Delight นะครับ I got you จากเป๊กผลิตโชคดาวหางฮันเล่จาก Feller Fellow แต่ว่าเป็นแบบ Gen AI แบบสไตล์ The Toys นะครับ

0: Morning Delight
1: เดี๋ยวค่อยมาอัปเดตประเด็นข่าวหรือว่าแฮชแท็กต่างๆใน X กันนะครับเนาะช่วงนี้เนี่ยยังฟังเพลงกันได้อีกหนึ่งช่วงนะยังไงขอกันมาได้นะครับ ID Line 905 FM เลยฮะ

ก็อาจจะเป็นปัญหาจากสิวอักเสบที่หลังเรื้อรังนะครับลองมาแล้วทุกอย่างถ้าไม่ดีขึ้นนะคนที่อาจจะมีรอยดำรอยแดงจากสิวเดิมสะสมก็คือลองมาหลายวิธีแล้วไม่หายนะครับไปที่นภัชชาคลินิกได้เลยเขามีรูมิโนครับเป็นเครื่องแสงบำบัดสิวเฉพาะทางเลยนะครับช่วยลดอักเสบฆ่าเชื้อสิวฟื้นฟูผิวหลังแบบลึกถึงต้นต่อเลยนะครับสอบถามเพิ่มเติมกันได้นัดคิวคุณหมอได้เลยนะครับแอดไลน์นะฮะที่ ID line @napachcha_clinic ได้เลยนะครับไลน์ @napachcha NAPATCHAR_ แล้วก็คลินิก CLINIC นั่นเองนะครับนภัชชาคลินิกเลเซอร์ผิวพรรณและความงามนะเพราะว่าเขาเชื่อว่าทุกคนควรได้รับการดูแลอย่างใส่ใจเหมือนคนสำคัญเสมอตั้งแต่ทีมแพทย์พนักงานนะที่เข้าใจคุณบรรยากาศผ่อนคลายพร้อมของว่างระหว่างรอนะครับไปจนถึงผลลัพธ์ที่ดูดีในแบบที่เป็นคุณดูแลหลังทำอย่างมืออาชีพนะครับมาสัมผัสด้วยตัวคุณเองได้นะคลินิกใหม่เขาอยู่ใกล้ๆคลินิกเดิมเลยอยู่ตรงถนนแม่หลวนนะครับ

0: Really Like You นะครับจาก Baby Monster นะอยากมองเธอในแง่ร้ายจากพลเชษนั่นเองนะครับแล้วก็ Trippin จากเจ้านายนะเดี๋ยวช่วงนี้เข้าสู่ช่วง Hit The Trend On X มาดู Hashtag ใน X กันครับ
1: Hit The Trend On XHit the trend on X
0: ยังคงน้ำท่วมติดต่อกันแบบยาวนานเลยนะครับตอนนี้เนี่ยเกิน7วันแล้วนะเกิน7วันแล้วนะครับแฮชแท็กน้ำท่วม2569เนี่ยยังคงติดเทรนด์นะฮะยังคงติดเทรนด์ยังคงได้รับความนิยมนะครับแต่ว่าก็เดี๋ยวเรามาดูข่าวรวมๆนะฮะนอกจากข่าวน้ำท่วมแล้วว่ามีประเด็นอะไรอย่างอื่นหรือเปล่านะครับนายกสั่งเร่งโอนเยียวยานะโอนเงินเยียวยาน้ำท่วมภายในสัปดาห์นี้หลังอธิบดีปอพอแจ้งโอนเงิน4,700ล้านให้ธนาคารออมสินแล้วนะครับไม่ต้องรอฟื้นฟูเสร็จกำชับผู้ว่าดูแลศูนย์พักพิงจ่ายเบี้ยเลี้ยงพิเศษเจ้าหน้าที่ทำความสะอาดพร้อมเร่งระบายน้ำเตรียมอพยพรับมือฝนเพิ่มทั่วประเทศแล้วก็ภาคใต้ให้ระวังฝนตกหนักด้วยนะครับหมู่บ้านนายกน้ำยังท่วมสูงนวัดเผยไม่มีใครเดี๋ยวแลแฮปปี้เบิร์ธเดย์เนวินอวยพรรัฐมนตรีที่ไปงานนะครับน้ำท่วมขังเคหะร่มเกล้านะครับเริ่มคลี่คลายนะรถสัญจรไปมาได้บ้างหลังจากที่มีการติดตั้งท่อซิ่งสูบน้ำอย่างต่อเนื่องประชาชนก็ทยอยกลับเข้าบ้านเพื่อเก็บกวาดล้างโคลนขณะที่กทม.ก็เร่งวางแผนเก็บกวาดขยะแล้วก็ฟื้นฟูนะครับปิยบุตรถอดบทเรียนจากอนาคตใหม่ถึงพรรคประชาชนเตือนนักการเมืองสายแสดงคลิกเบตโกยเรตติ้งจนพรรคไม่อาจทานนะกลัวทัวลงชี้บันเทิงอธิปไตยบันเทิงทิปไตยกำลังกลืนกินอุดมการณ์การเมืองนะครับอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพและดอยปุยนะจังหวัดเชียงใหม่แจ้งนักท่องเที่ยวปิดนะน้ำตกแม่สาน้ำตกตาดหมอกนะครับเป็นการชั่วคราวหลังมีฝนตกหนักปริมาณน้ำมากแล้วก็ขุ่นสีแดงโดยระบุว่าเมื่อเช้านี้เนี่ยนะครับมีฝนตกหนักในพื้นที่เนี่ยทำให้สถานการณ์น้ำตกแม่สาแล้วก็น้ำตกตาดหมอกเนี่ยน้ำเพิ่มสูงขึ้นแล้วก็ขุ่นเป็นสีแดงเลยโอ้ดูภาพแล้วแบบน้ำขุ่นแบบเป็นแบบสีแดงเลยนะครับก็อันตรายนะอันตรายนะครับอย่าเพิ่งไปเที่ยวที่นั่นตอนนั้นเนาะซ้ำรอยนรเศษยื่นปปช.นาฬิการู 3.3 ล้านไอเดียสุชาดาไม่ยื่นบัญชีทรัพย์สินด้านเจ้าตัวปัดตอบนาฬิกาของใครย้ำคำเดิมยื่นทรัพย์สินทุกอย่างที่มีชื่อตัวเองเป็นเจ้าของนะครับก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องน้ำท่วมนะครับหลายพื้นที่ก็ยังคง อ่วมนะกับสถานการณ์น้ำท่วมนะครับหลายพื้นที่ก็คลี่คลายดีขึ้นแล้วนะครับนะประมาณนี้ลองติดตามกันต่อได้ใน X เลยนะครับ
1: Hit the trend on X Hit the trend on X

0: หากคุณกำลังมองหาถังบำบัดน้ำเสียถังเก็บน้ำที่มีความแข็งแรงทนทานติดต่อเรา S-Core เรามีนวัตกรรมการผลิตถังบำบัดน้ำเสียถังเก็บน้ำสำเร็จรูปโดยใช้วัสดุเฟอร์โรซิเมนต์ซึ่งมีความแข็งแรงทนทานสามารถวางใต้ถนนที่รถวิ่งผ่านได้ถังเฟอร์โรซิเมนต์ยังช่วยประหยัดแรงงานและเวลาในการติดตั้งบริษัท S-Core มีทีมงานวิศวกรสิ่งแวดล้อมและช่างชำนาญการประจำอยู่ที่จังหวัดภูเก็ตติดต่อ076-528-612 S-Core Quality Make Us Different คุณภาพทำให้เราแตกต่าง
1: วาเลนคลินิกยืนหนึ่งเรื่องความงามเชี่ยวชาญงานพรีเมียมราคาเท่ากรุงเทพ
2: ยกกระชับปรับรูปหน้าเลเซอร์ฟิลเลอร์โบท็อกซ์ปรึกษาฟรีที่ไลน์แอดไซน์วาเลนคลินิกหรือโทร0968234646วาเลนคลินิกให้คุณสวยทุกมิติน
3: ันวัฒนากรุ๊ปบริการเติมเครื่องปั่นไฟโรงแรมวิลล่าห้างสรรพสินค้าจัดส่งทั่วภูเก็ตเราพร้อมยกปั๊มน้ำมันไปเสิร์ฟให้ถึงที่082-955-0666
4: เอามันไหมผมโต้งเอามันนันวัฒนากรุ๊ปผู้ค้าน้ำมันในจังหวัดภูเก็ต
5: เรื่องจริงที่คนไม่ค่อยพูด by B Gift Clinic
6: หลายคนมาที่ B Gift เพราะเรามีทั้งร้อยใหม่อัลตราพรามด้วยเนี่ยซีโอลิเชโอเอ็มเฟสแต่สิ่งที่ทำให้ผลลัพธ์แตกต่างไม่ใช่จำนวนเครื่องแต่คือการวิเคราะห์ใบหน้าก่อนเริ่มการรักษาค่ะ
5: B Gift Clinic ตัวจริงด้านการออกแบบและยกกระชับใบหน้าก
7: ินเจปีนี้เตรียมตัวให้พร้อมเสื้อยืดกินเจหมวกผ้ากันเปื้อนเสื้อกุยเฮงและสินค้าเทศกาลกินเจอีกเพียบครบจบที่ IM Premium เสื้อยืดเริ่มเพียง69บาทผ้ากันเปื้อน59บาทหมวก45บาทเสื้อกุยเฮง170บาทราคาส่งถูกที่สุดสั่งก่อนรับก่อนอย่ารอใกล้เจโทรเลย062-974-1979 IM Premium ตรงข้ามโรงแรมโนเทลโพคีทาราทางไปตลาดเกษตร

0: มีโลโก้มีโลโก้
1: มีโลโก้สี่แยกบางเหนียว0966379000
2: ข่าวด่วนข่าวด่วนดร.แทดออฟผู้นำการรักษาด้วยนวัตกรรมเลเซอร์คลินิกเลเซอร์แก้ปัญหาผิวครบวงจรไม่ว่าจะเป็นลบรอยสักรอยแผลเป็นรอยดำคล้ำกำจัดขนถาวรยกกระชับปรับรูปหน้าด้วยเครื่องเลเซอร์มาตรฐานระดับ Gold Standard โปรโมชั่นเริ่มต้นเพียง399บาทพร้อมให้บริการชาวภูเก็ตแล้ววันนี้สาขาเซ็นทรัลเฟสติวัลชั้น4โทร0953362424
3: บรรจุแก๊สหุงต้มคุ้มค่าได้น้ำหนักเต็มถังราคาถูกกว่ารวดเร็วรอรับได้เลยที่โรงบรรจุแก๊สยูนิค
4: พิเศษเมื่อนำถังมาเติม5ถังขึ้นไปได้ราคาถูกกว่าทักแชท Facebook โรงบรรจุแก๊สยูนิค076-217-518
5: ลาจีไนท์มาร์เก็ตตลาดนัดของคนภูเก็ตจุดเช็คอินสุดชิลใจกลางเมืองภูเก็ตอาหารสตรีทฟู้ดกว่าร้อยร้านค้าพื้นที่นั่งชิลดนตรีสดยามค่ำคืน
6: แหล่งช้อปปิ้งของฝากสตรีทฟู้ดอาหารพื้นเมืองครบจบในที่เดียวลาจีเปิดบริการทุกวันปิดทุกวันพฤหัสบดีหน้าห้างภูเก็ตโกสเซอรี่วงเวียนม้าน้ำมาถึงภูเก็ตแล้วต้องมาที่นี่ลาจีภูเก็ต
7: ที่สุดของการยกกระชับอัปเกรดความล้ำกับอัลตราพรามยกชัดลืมเจ็บอยู่นานสวยขึ้นได้หน้าเด็กลงได้โดยไม่ต้องผ่าตัด
8: การันตีฝีมือและประสบการณ์ของแพทย์ด้วยรางวัลผู้ให้บริการอัลตราพีสูงสุดติดท็อประดับประเทศ3ปีซ้อนออกแบบการรักษาเป็นเคส by เคสเห็นผลจริงเห็นผลชัดมีการบอกต่อแบบปากต่อปากมากที่สุดยกกระชับเฟิร์มแน่นแม่นทุกจุดคุ้มทุกช็อตกับอัลตราพรามเครื่องแรกในภูเก็ตที่เดอะวิลล่าออร่าคลินิก076-646-246เครื่องใหม่ราคาเดิม
7: 201ปีแห่งมรดกที่ยังมีชีวิตสัมผัสพลังแห่งศรัทธาประเพณีถือศีลกินผักภูเก็ตที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นพบกับศรัทธา The Power of Faith 201 Years of the Living Heritage นิทรรศการวาดภาพเสวนาอาหารเจและเรื่องราวแห่งศรัทธา 6-19 ตุลาคมนี้ 9 โมงเช้าถึง 3 ทุ่มที่ลามไลฟ์ภูเก็ตร่วมเป็นส่วนหนึ่งเพื่อส่งต่อศรัทธาจากรุ่นสู่รุ่นโทร076-682-900
9: สวัสดีครับ go go go
10: we are go wholesale ที่นี่ขายวัตถุดิบอาหารราคาขายส่งทั้งกุ้งหอยปูปลาหมูเห็ดเป็ดไก่และของใช้เพียบ
11: มหา

0: การ
1: รรินร้อยทยอยพดทั้งหมดจิตเป็นพรพิษติดตามไกลไปปลายฝันส่งเสด็จองค์สิริกิติ์สู่นิจนิรันดร์ขอเทวันรับแม่ฟ้าทราพรด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานบริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัดหมอเชนมาแชร
2: ์ทำไมโบท็อกซ์ของบางคนอยู่ได้แค่2เดือนเคยไหมครับฉีดโบท็อกซ์พร้อมๆกับเพื่อนแต่ของเพื่อนอยู่ได้5เดือนแต่เอ๊ะทำไมของเราอยู่ได้แค่2เดือนของเราโบท็อกซ์ยี่ห้อแท้หรือเปล่าหรือหมอฉีดเก่งหรือเปล่าจริงๆแล้วนะครับไม่ได้ขึ้นอยู่กับยาหรือหมอฉีดแต่อย่างเดียวแต่ขึ้นอยู่กับกล้ามเนื้อของแต่ละคนการออกกำลังกายของแต่ละคนการเผาผลาญและบริเวณตำแหน่งที่ฉีดครับบางคนใช้กล้ามเนื้อหน้าบ่อยมากเข้าซาวน่าทุกวันวิ่งมาราธอนทุกวันยาก็จะหมดฤทธิ์เร็วกว่าคนอื่นเพราะฉะนั้นระยะเวลาของโบท็อกซ์จึงไม่ใช่ตัววัดว่าของแท้หรือของปลอมเสมอไปครับ
1: หมอเชนมาแชร์ความดีที่ยิ่งใหญ่เริ่มจากแรงบันดาลใจในตัวเราทำดีเข้าพรรษา
3: ถ้าวันนี้คุณกำลังล้มอย่าเพิ่งคิดว่าคุณแพ้เพราะบางครั้งการล้มครั้งนี้อาจกำลังพาคุณไปสู่ชีวิตที่ดีกว่าเดิมคนเราทุกคนเคยผิดหวังเคยเดินผิดทางและเคยถามตัวเองว่าทำไมพยายามเท่าไหร่ก็ยังไม่สำเร็จแต่จงจำไว้ว่าความพยายามไม่ได้วัดกันที่วันนี้เราได้อะไรแต่วัดกันที่เราเติบโตขึ้นแค่ไหนเมล็ดพันธุ์ที่อยู่ใต้ดินไม่ได้แปลว่ามันหยุดเติบโตเพียงแต่การเติบโตบางอย่างต้องใช้เวลาก่อนจะมองเห็นชีวิตก็เช่นกันความพยายามทุกครั้งแม้ไม่มีใครเห็นล้วนกำลังสร้างเราให้แข็งแกร่งขึ้นหากล้มก็ลุกหากเหนื่อยก็พักแต่อย่าปล่อยให้ความผิดหวังเป็นเหตุผลที่ทำให้เราเลิกเดินวันหนึ่งเมื่อหันกลับไปคุณอาจพบว่าทุกหยดน้ำตาทุกความเหนื่อยล้าไม่ได้สูญเปล่าเลยเพราะคนที่ไม่ยอมแพ้ต่อชีวิตสุดท้ายจะได้พบว่าตัวเราในวันนี้เกิดจากการลุกขึ้นใหม่ในวันวาน
1: ความดีที่ยิ่งใหญ่เริ่มจากแรงบันดาลใจในตัวเราทำดีเข้าพรรษา
0: คุณกำลังฟัง D-Lite 905 FM 90.5 MHz คลื่นเพื่อการท่องเที่ยวอยู่ไหนใกล้ๆฟังได้ทั่วโลก www.studioonlinemediaone.com ฟัง905 FM เพิ่มเพลงผ่านไลน์ถึง905 FM

Delight 905 FM Music by the Sea Delight 905 FM Cool Delight 905 FM

0: แทนคำขอบคุณจากใจณัพชาคลินิกโฉมใหม่บนพื้นที่ใหม่สวยกว่าเดิมอบอุ่นกว่าเดิมสะดวกสบายมากขึ้น
1: ณัพชาคลินิกโกบิยอนยืนหนึ่งเรื่องความงาม
0: สอบถามได้ที่ LINE ID @nappacha_clinic
2: นี่ครับนายสติกเกอร์ฉลากสินค้าใหม่จากหัวใสดีไซน์ออกแบบมาเพื่อแบรนด์ของเรา
3: อย่าปล่อยให้สติกเกอร์เป็นแค่ป้ายสินค้าเพิ่มมูลค่าให้สติกเกอร์เล่าเรื่องแบรนด์ของคุณหัวใสดีไซน์ผลิตไวใส่ใจคุณภาพติดต่อ02-028-7788 Facebook TikTok หัวใสดีไซน
4: ์ New GWM แทงค์500ดีเซลความสบายที่เหนือกว่าความปลอดภัยที่มั่นใจได้และสมรรถนะเนื้อระดับจากเครื่องยนต์ดีเซลเปิดใจ Go Beyond ใช้ชีวิตให้เหนือกว่าพร้อมให้คุณเป็นเจ้าของแล้ววันนี้พี่ GWM อนุภาตภูเก็ต080-535-3591
0: Rushroot Clinic ความงามที่ออกแบบมาเพื่อคุณ
5: เพราะความสวยที่ดีไม่ใช่แค่ดูดีแต่ต้องรู้สึกดีไปด้วยฟิลเลอร์ยกเส้นเอ็นเทคนิคเฉพาะของผมไม่ใช่แค่เติมเต็มแต่ช่วยยกโครงสร้างใบหน้าให้ผลลัพธ์ที่ดูดีเป็นธรรมชาติ
0: Rushwood Clinic เทคโนโลยีครบจบทุกปัญหาผิว
5: หน้าสวยหุ่นเป๊ะแค่แวะมาหาหมอเชนเดี๋ยวจัดให้ครับติดตามเราได้ที่ Facebook Rushwood Clinic
1: เรื่องกำจัดปลวกวางใจเชียงใหม่เพลสดูแลบ้านร้านอาหารโรงแรมและวางระบบกำจัดปลวกให้กับหมู่บ้านต่างๆในภูเก็ตมากว่า20ปีกำจัดปลวกมดแมลงสาบหนูงูยุงสำรวจบ้านพร้อมให้คำปรึกษาฟรีเรื่องกำจัดปลวกวางใจเชียงใหม่เพลส076-263-404
6: ซูเปอร์ชิปภูเก็ตสวัสดีค่ะวันนี้บริษัทซูเปอร์ชิปจังหวัดภูเก็ตเปิดรับสมัครเพื่อนร่วม งานหลายอัตรารายได้ดีมีสวัสดิการให้ในตำแหน่งช่างเขียนแบบมีความรู้ด้านการออกแบบและเขียนแบบงานก่อสร้างตำแหน่งโฟร์แมนสามารถอ่านแบบได้วุฒิปวสหรือสาขาที่เกี่ยวข้องตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการร้านประจำมินิมาร์ทซูเปอร์ชิปตำแหน่งพนักงานขับรถและตำแหน่งกุ๊กสนใจสมัครงานติดต่อซูเปอร์ชิปภูเก็ต0925929592มาร่วม งานกันนะคะซูเปอร์ชิปมีทุกสิ่งให้คุณเลือกสรรสวัสดีค่ะ
0: ทำไมดูเด็กจังความลับใบหน้าเป๊ะที่ใครๆก็ต้องถักเซิร์ฟเลเซอร์ยกกระชับโมโนโพลาร์ RF 2คลื่นความถี่ตอบโจทย์การยกกระชับ3ระดับชั้นผิวลงลึกถึงชั้นสแมชแก้ปัญหากรอบหน้าไม่ชัดลดความหย่อนคล้อยสลายไขมันแก้มข้อเหนียงข้าง2ชั้นไม่เจ็บไม่แสบไม่ต้องพักฟื้นด้วยระบบออโตเมติกชัตออฟสบายผิวในทุกขั้นตอนเซิร์ฟพร้อมเสิร์ฟแล้ววันนี้ที่สุทธิศักดิ์คลินิกโทรเลย0952606965
7: เชฟคนเก่งต้องยกให้เขาล่ะ
8: ไม่ใช่แค่ผมอุปกรณ์เครื่องครัวก็สำคัญมือโปรผมยกให้ Brother Pro Kitchen ครับออกแบบติดตั้งระบบเครื่องครัวสแตนเลสทั้งในโรงแรมร้านอาหารบ้านอยู่อาศัยคลับบาร์พร้อมบริการหลังการขาย
7: มือโปรเครื่องครัวต้อง Brother Pro Kitchen and Service โทร0814954535
0: ความดีที่ยิ่งใหญ่เริ่มจากแรงบันดาลใจในตัวเราทำดีเข้าพรรษา
9: คนเรามักถามว่าจะเอาอะไรเป็นที่พึ่งแต่ไม่ค่อยถามว่าสิ่งที่เราพึ่งอยู่นั้นพาเราออกจากทุกข์จริงไหมถ้าพึ่งเงินเงินก็หมดได้ถ้าพึ่งคนคนก็เปลี่ยนได้ถ้าพึ่งชื่อเสียงชื่อเสียงก็หายได้สิ่งใดที่ยังไม่เที่ยงสิ่งนั้นยังไม่ใช่ที่พึ่งแท้จริงที่พึ่งที่ถูกจึงไม่ใช่สิ่งภายนอกที่เรากอดไว้แน่นแต่คือธรรมะที่ทำให้ใจลืมตาเห็นความจริงเห็นว่ามีเกิดก็มีดับมีได้ก็มีเสียมีรักก็มีพลัดพรากเมื่อเห็นตามจริงใจก็ยึดน้อยลงเมื่อยึดน้อยลงทุกข์ก็น้อยลงเมื่อทุกข์น้อยลงใจจึงเริ่มสงบนี่แหละที่พึ่งอันแท้จริงของมนุษย
0: ์ความดีที่ยิ่งใหญ่เริ่มจากแรงบันดาลใจในตัวเราทำดีเข้าพรรษาระรินร้อยทยอยพดทั้งหมดจิตเป็นพรพิษติดตามไกลไปปลายฝันส่งเสด็จองค์สิริกิติ์สู่นิจนิรันดร์ขอเทวันรับแม่ฟ้าทราพรด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหาร และพนักงานบริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด
10: ทั้งผองชาติอภิวาทน้อมเสด็จสู่สวรรค์พระองค์พาจะคงอยู่นิจนิรันดร์ทั้งใจไทยยังคงมั่นอนันตราสถิตในใจปวงประชาตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารนักจัดรายการวิทยุและเจ้าหน้าที่บริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด
11: คุณกำลังฟัง D-Live 905 FM 90.5 MHz คลื่นเพื่อการท่องเที่ยวอยู่ไหนใกล้ไกลฟังได้ทั่วโลก www.studioonlinemediaone.com ฟัง905 FM เพิ่มเพลงผ่านไลน์ถึง905 FM

0: Radio 4
1: Delight 905 FM Music by the Sea Cool Delight 905 FM
2: Delight 905 FM

พลงนี้กลายเป็นประวัติศาสตร์อีกหนึ่งประวัติศาสตร์ของสองศิลปินจากเกาะอังกฤษนะครับแซมเฟนเดอร์ฝ่ายชายครับแล้วก็ฝ่ายหญิงโอลิเวียดีนขึ้นอันดับหนึ่งของ UK ชาร์ตชาร์ตในยุโรปทั้งหมดนะครับ23ถึง24สัปดาห์นี่แหละประมาณนี้ครับไม่เกินนี้ครับจุดสูงสุดแล้วครับนานๆในฝั่งยุโรป UK ชาร์ตจะมีเพลงของชาติตัวเองที่แบบครองได้ยาวนานขนาดนี้ครับเป็นคันทรีกลิ่นยุโรปนะครับ

ทำให้อยู่ดีๆคุณฟังครับเพลงคันทรีที่ดูเหมือนว่าจะเป็นเพลงดั้งเดิมโบราณโบราณของอเมริกากลับมาเป็นยอดนิยมในช่วง3ปีนี้ฮะต้องยกเครดิตให้กับบียองเซ่เป็นศิลปินสาวที่ถือว่าอยู่ในเขาเรียกว่าแนวของดนตรีที่มันค่อนข้างจะร่วมสมัยและทันสมัยอยู่มาจับคันทรีก็เลยทำให้คันทรีนั้นแบบว่ากลับมาได้รับความสนใจต้องให้เครดิตบียองเซ่นับจากนั้นมาถึงวันนี้ครับทำให้เธอสามารถทำงานแตกต่างจากที่เคยเป็นและประสบความสำเร็จต้องยกให้เธอครับบียองเซ่เท็กซัสฟรีม

0: Delight 905 FM Music by the Sea
1: คุณผู้ฟังครับวันนี้วันที่5ตุลาคมวันปิยมหาราชนะครับจำกันได้ก็วันนี้ด้วยครับเป็นวันนัดชิงชนะเลิศฟุตบอลอาเซียนคัพนะครับฟุตบอลอาเซียนคัพซึ่งโอ้เราตอนแรกคือเวียดนามอยู่ในสายเดียวกับเราเราอยู่คนละสายกับเวียดนามเราอยู่สายเดียวกันเราอยู่กลุ่ม B แต่ว่าเวียดนามตกรอบไปแล้วครับเฉยเลยนะฮะทีนี้คือไม่คิดว่าเวียดนามจะตกรอบคิดว่าเพราะอยู่สายเดียวกันไงแต่ว่าตกรอบไปก่อนก็เลยทำให้เราไม่ได้เจอเวียดนามในนัดชิงที่มันมักจะเป็นแบบนี้กลับกลายเป็นว่าเจ้าภาพครับอินโดนีเซียนะครับอินโดนีเซียที่ได้เข้าชิงเป็นเจ้าภาพเราชิงกับอินโดนีเซียวันนี้ครับถ่ายทอดสดให้ดูนะครับคุณผู้ฟังครับก็เตรียมตัวดูแล้วก็เชียร์กันนี่เลยครับเวลาประมาณเดี๋ยวผมดูเวลานิดนึงก่อนรู้สึกว่าน่าจะเป็นประมาณ2ทุ่มตรงนะถ้าจำไม่ผิดนะครับ2ทุ่มตรงที่เราจะชิงชนะเลิศอันนี้มันเป็นผมก็งงนะมันเป็นแบ่งเป็น2ดิวิชั่นครับดิวิชั่น1กับดิวิชั่น2เราอยู่ในดิวิชั่น1คือทีมที่ดีที่สุดในบรรดาอาเซียนนั่นแหละและวันนี้เราจะพิสูจน์ให้เห็นว่าเรากำลังจะได้เป็นแชมป์หรือไม่เจออินโดนีเซียนี่ก็โอ้โหไม่ธรรมดานะครับ2ทุ่มตรงคืนนี้ก็รอเชียร์ทีมชาติไทยที่หน้าจอทีวีเพราะเขาเป็นเจ้าภาพนะครับก็โอ้โหอินโดนีเซียคือดุนะครับคือประชาชนพี่น้องชาวอินโดนีเซียเวลาเขาเชียร์บอลเนี่ยโอ้โหคุณฟังเอ้ยแน่นสนามวันนี้เราจะสามารถชนะได้ไหมถามว่ามีโอกาสไหมมีอยู่แล้วนะครับมีโอกาสชนะแต่มันบางทีมันก็อาจจะ50-50ก็ได้ไม่รู้เพราะเขาเป็นเจ้าภาพนะฮะก็ดูแล้วกันแล้วเดี๋ยวมันจะมีผมงงตรงนี้นิดนึงผมเพิ่งมาดูผมนึกว่ามันเป็นถ้วยคล้ายๆกับซูซูกิครับที่ดูกันทุกปลายปีอันนี้เป็นอาเซียนครับรู้สึกว่าฟีฟ่าจัดด้วยนะเพิ่งจะมาทำด้วยครับมีการให้คะแนนแรงกิ้งในการจัดระดับเอาช่างมันครับเอาตรงนี้ก่อนวันนี้ประมาณ2ทุ่มอย่าลืมเชียร์ฟุตบอลทีมชาติไทยแล้วกันนะครับนะฮะให้ชนะอินโดนีเซียเจ้าภาพก็ตามเพื่อที่จะเราได้เป็นแชมป์ก่อนนะฮะก็อย่างนี้แจ้งไปคือ2ทุ่มตรงวันนี้เลยครับดูที่หน้าจอแล้วก็เชียร์ยังไงก็ต้องชนะถ้าไม่ชนะนี่จะเสียความรู้สึกครับเราจริงๆเราเหนือกว่าอินโดนีเซียโดยรวมนะครับแล้วทีมชุดใหญ่ทีมชาติไทยชุดนี้ก็พร้อมไม่ได้ส่งชุดเล็กเหมือนที่แพ้นัดชิงที่ผ่านมาให้กับเวียดนามก็ส่งชุดใหญ่นะครับแต่ไม่ผ่านเข้ามารอบชิงชนะเลิศกับเราเนี่ยก็แสดงว่าโอ้เราเจ๋งอะตอนนี้เวียดนามไม่อยู่ในสายตาแล้วนะฮะสายตาของเราตอนนี้ก็คือนั่นเลยครับคุณผู้ฟังครับ

ณฟังครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งเข้าสู่ช่วง Delight Recommend นะครับวันนี้เราจะมาตรวจดูซิว่าเพลงที่อยู่ในอันดับที่1ของ UK Chart ในสัปดาห์นี้คือเพลงอะไรบอกเลยว่ามีเซอร์ไพรส์นิดหน่อยครับเดี๋ยวกลับมาครับ

0: 905 FM
1: Delight Recommended
2: เอาล่ะคุณผู้ฟังครับได้เวลาส่งท้ายเบรกแรกด้วยนี่แหละครับนะฮะ Delight Recommend ก็วันจันทร์ผมจะรายงานอันดับ1ของ UK Chart และพรุ่งนี้ก็เป็น Billboard Chart นะครับมีเซอร์ไพรส์นิดหน่อยคุณผู้ฟังครับที่ไม่เซอร์ไพรส์ก็คือผู้หญิงคนนี้เวลามีเพลงออกมาส่วนใหญ่เพลงของเธอก็มักจะได้ขึ้นอันดับ1ทั้งในบ้านตัวเอง Billboard Chart และ UK Chart ยุโรปทั้งหมดนะครับเพราะเธอคือ Taylor Swift ครับเพิ่งจะมีงานใหม่ออกมาโอ้คือผมเข้าใจว่า Taylor Swift น่าจะหยุดพักสมองบ้างอ่ะเพราะว่าเพิ่งจะแต่งงานนะครับแล้วแบบอาจจะต้องแบบใช้ชีวิตความรักให้มันว่ามีความสุขจริงๆไปเที่ยวไปใช้ชีวิตหยุดงานพักสมองอะไรแบบนี้ไปชาร์จแบตแต่ไม่เลยครับพลังมหาศาลตลอดเวลาครับไม่เคยหยุดทำงานเลย Taylor Swift เนี่ยล่าสุดเธอปล่อยเพลงใหม่ของเธอออกมาครับออกมาได้ประมาณสัก5 วันที่ผ่านมานี่เองนะครับใช้เวลาเพียงแค่5วันออกมาปุ๊บเข้าอันดับ1ปั๊บมหัศจรรย์เหลือเกิน Taylor Swift เหลือเชื่อมากครับเพลงใหม่ล่าสุดของ Taylor Swift เจ้าแม่แห่งวงการเพลงทัพฝ่ายหญิงหรือจะนับรวมทั้งหญิงและชายก็ต้องยกให้เธอเป็นเบอร์หนึ่งนะตอนนี้นะครับ Taylor Swift กับเพลงใหม่ที่ปล่อยมาเมื่อ5วันที่แล้วชื่อว่าเพลง Person Zero นะครับ Person Zero ซึ่งมาเตะเพลงที่เป็นเจ้าบ้านอย่าง Senna Spyro ที่มีเพลง Great Expectation ขึ้นอันดับ1ของ UK Chart อยู่ในอันดับ1ถึง3 สัปดาห์ติดนะครับคุณผู้ฟังครับแต่พอ Taylor Swift มาต้องหลีกทางให้และที่สำคัญ Taylor Swift ปล่อยเพลงใหม่ออกมาเนี่ยมันดันมี2เพลงของ Taylor Swift ครับขึ้นไปอยู่ในท็อป5โอ้โหนะครับคุณผู้ฟังครับก็อีกเพลงนึงคือ Capeland อยู่ในอันดับ3เป็นเพลงใหม่ที่ปล่อยออกมาอันดับ3คือ Capeland และอันดับ1คือ Person Zero งานใหม่ล่าสุดของเธอครับโอ้โหอะไรจะขนาดนั้นอัลบั้มอังกอร์นะฮะฟังพร้อมกันผมเพิ่งได้มาก็ยังไม่ได้ฟังพร้อมคุณฟังแล้วพรุ่งนี้ค่อยมาดูบิลบอร์ดชาร์ตว่าเพลงนี้มันจะแรงถึงขนาดว่าขึ้นอันดับ1ไปแทนที่เพลงคันที่กำลังที่ร้อนแรงที่สุดในโลกตอนนี้ต้องยกให้เพลงของเอลล่าแรงลี่กับเพลงคูซินเท็กซัสหรือไม่พรุ่งนี้ค่อยดูแต่วันนี้ครับ Taylor Swift 5วันขึ้นมาอยู่ในอันดับ1ของ UK Chart ทันทีครับ Patent Zero ครับ
1: Delight Recommended

0: Delight recommended.
1: We will be back.
2: We will be back.
3: พออายุมากขึ้นปัญหาผิวหย่อนคล้อยไม่กระชับห่างตาห่างคิ้วตกก็มา
4: New Ultra Prime จากประสบการณ์อันยาวนานตกผลึกมาเป็นเทคนิคเฉพาะของทีมแพทย์ The Villa Aura Clinic ยกกระชับแบบที่ใจคุณต้องการดูดีขึ้นได้หน้าเด็กลงได้โดยไม่ต้องผ่าตัดผลลัพธ์อยู่ได้ยาวนานถึง1ปี
5: มาสัมผัสประสบการณ์ใหม่ก่อนใครกับ Ultra Prime เครื่องแรกในภูเก็ตยกชัดลืมเจ็บอยู่นานกระชับเฟิร์มแน่นแม่นทุกจุดคุ้มทุกช็อตที่ The Villa Aura Clinic 076-646-246 เครื่องใหม่ราคาเดิม
6: บรรจุแก๊สหุงต้มคุ้มค่าได้น้ำหนักเต็มถังราคาถูกกว่ารวดเร็วรอรับได้เลยที่โรงบรรจุแก๊สยูนิค
7: พิเศษเมื่อนำถังมาเติม5ถังขึ้นไปได้ราคาถูกกว่าทักแชท Facebook โรงบรรจุแก๊สยูนิค076-217-518
8: ข่าวด่วนข่าวด่วนดร. Tat Off ผู้นำการรักษาด้วยนวัตกรรมเลเซอร์คลินิกเลเซอร์แก้ปัญหาผิวครบวงจรไม่ว่าจะเป็นลบรอยสักรอยแผลเป็นรอยดำคล้ำกำจัดขนถาวรยกกระชับปรับรูปหน้าด้วยเครื่องเลเซอร์มาตรฐานระดับ Gold Standard โปรโมชั่นเริ่มต้นเพียง399 บาทพร้อมให้บริการชาวภูเก็ตแล้ววันนี้สาขาเซ็นทรัลเฟสติวัลชั้น4โทร095-336-2424
9: CS Motorbike ฉลองครบรอบ2ปีก้าวสู่โชว์รูมใหม่อัปเกรดใหม่ใหญ่กว่าเดิมระดับไฮพรีเมียมพร้อมศูนย์บริการมาตรฐานใหม่จากยามาฮ่าดูแลด้วยระบบพรีเมียมแคร์เน้นครบทุกขั้นตอนทีมช่างฝีมือดีมั่นใจในมาตรฐานยามาฮ่า CS Motorbike 2 สาขาถนนเจ้าฟ้าแยกแหลมชันและถนนวิชิตสงครามใกล้ตลาดฉำฉาเปิดให้บริการทุกวันทักแชท Facebook CS Motorbike
10: ข่าวดีของชาวจังหวัดภูเก็ตและจังหวัดใกล้เคียงบ้านพึ่งวัดภูเก็ตเปิดให้บริการที่พักฟรีสำหรับผู้ป่วยและญาติณวัดเขารังสามัคคีธรรมใกล้โรงพยาบาลวชิระภูเก็ตสอบถามรายละเอียดได้ที่ศูนย์รับบริจาคโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตหรือหัวหน้าตึกที่เข้ารับการรักษาติดต่อบ้านพึ่งวัดโทร065-950-6319รรินรอยทยอยพดทั้งหมดจิตเป็นพรพิษติดตามไกลไปปลายฝันส่งเสด็จองค์สิริกิติ์สู่นิจนิรันดร์ขอเทวันรับแม่ฟ้าทราพรด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานบริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด
11: ฟัง D-Lite 905 FM 90.5 MHz คลื่นเพื่อการท่องเที่ยว
12: ท่องเที่ยวทั่วไทย D-Lite Thailand
11: ท่องเที่ยวทั่วไทย D-Lite Thailand
13: สวัสดีค่ะ D-Lite Thailand วันนี้พบกับเราเช่นเดิมค่ะวันนี้พาทุกท่านเดินทางไปยังจังหวัดมุกดาหารค่ะเมืองริมฝั่งโขงที่เต็มไปด้วยความศรัทธาวัฒนธรรมและประเพณีอันโดดเด่นเพื่อไปรู้จักกับประเพณีที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวและหาชมได้ยากนั่นก็คือประเพณีตีช้างน้ำนองค่ะพิธีตีช้างน้ำนองเป็นพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์พระแม่คงคาเทวดาพญานาคเพื่อบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองโดยเรือที่เข้าร่วมการแข่งขันจะต้องนำเรือมาร่วมพิธีโดยนำไปรวมกันณท่าน้ำที่เป็นจุดศูนย์รวมก่อนที่จะพายเรือล่องตามลำน้ำโขงระหว่างการพายเรือจะมีการโห่ร้องตีกลองขอเกราะเพื่อเป็นจังหวะเอาเรือเอาชัยในน่านน้ำค่ะพิธีตีช้างน้ำนองมาจากลักษณะการใช้ไม้พายของลูกเรือพายจ้ำลงไปในน้ำอย่างพร้อมเพรียงกันเมื่อยกไม้พายขึ้นเหนือน้ำจะทำให้เกิดฝอยน้ำแตกกระเซ็นขึ้นบนอากาศซึ่งลักษณะเช่นนี้ในสมัยโบราณเปรียบเสมือนกับโครงช้างที่กำลังลงเล่นน้ำทำให้น้ำบริเวณแห่งนั้นเกิดเป็นคลื่นใหญ่ซัดเข้ากระทบฝั่งจนเกิดเสียงดังคนโบราณจึงเปรียบลักษณะดังกล่าวว่าเป็นพิธีตีช้างน้ำนองค่ะนับแต่นั้นเป็นต้นมาในการแข่งขันเรือออกพรรษาจึงมีพิธีตีช้างน้ำนองในลำน้ำโขงของชาวมุกดาหารและแขวงสวรรค์เขตในทุกปีและถือได้ว่าประเพณีดังกล่าวถือกำเนิดขึ้นที่เมืองมุกดาหารเป็นแห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทย พิธีตีช้างน้ำนองในงานแข่งเรือออกพรรษาไทยลาวมีขบวนเรือกว่า30ลำมาร่วมพิธีโดยเริ่มต้นณบริเวณท่าน้ำวัดศรีมงคลเหนือโดยมีเรือแห่อัญเชิญพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพร้อมด้วยพิธีอัญเชิญถ้วยพระราชทานเพื่อเป็นเกียรติยศนำหน้าขบวนค่ะและจะจัดขึ้นในช่วงเทศกาลออกพรรษาช่วงเดือนตุลาคมนั่นเองดีไลท์ไทยแลนด์คราวหน้าค่ะจะพาทุกท่านไปเรียนรู้พิธีกรรมบุญข้าวสากเป็นประเพณีสำคัญของชาวไทยในภาคอีสานจะน่าสนใจแค่ไหนมีขั้นตอนยังไงบ้างรอติดตามคราวนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
7: ท่องเที่ยวทั่วไทยดีไลท์ไทยแลนด
11: ์ท่องเที่ยวทั่วไทยดีไลท์ไทยแลนด
2: ์ Afternoon Delight โดยดีเจพิเชษ
11: Nine O Five FM

0: to bus ครับ Hope of the bus ครับ
1: เรามีท่อนพิเศษสำหรับคนฟัง
0: Bus version
1: โอเค

0: Delight 905 FM
1: คุณผู้ฟังครับวันนี้วันที่5ตุลาคมเนี่ยกรมอุตุนิยมวิทยาได้พยากรณ์อากาศบอกว่าวันนี้แหละครับที่กรุงเทพมหานครที่ยังเจอปัญหาเรื่องน้ำท่วมหนักอยู่เนี่ยคุณผู้ฟังก็จะเริ่มมาหนักวันนี้อีกครั้งหนึ่งครับโอ้โหน่าเห็นใจมากเลยนะครับคือไอ้เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานี่ก็หนักอยู่แล้วแล้วเที่ยวนี้ถ้าเกิดตกซ้ำมาอีกเนี่ยแล้วแถมไปตกเมื่อวานนี้ตกที่ภาคเหนือหนักแล้วน้ำจากภาคเหนือเวลามันจะเริ่มลดมันก็จะไหลลงมาสู่ภาคกลางอันนั้นอันหนึ่งแต่เมื่อวานอันนี้ตัวปริมณฑลเขตเดิมๆฮะกรุงเทพแต่ว่าไม่ได้ตกทุกพื้นที่บางพื้นที่จะหนักมากก็เฝ้าติดตามแล้วก็เฝ้าห่วงใยส่งความปรารถนาแล้วก็ถ้าช่วยเหลือกันได้ก็ตามสิ่งที่พอจะช่วยเหลือกันได้เป็นปัญหาใหญ่ถึงขั้นนี้เลยคุณฟังผมตกใจเห็นข่าวนี้ครับคือสวนสยามเนี่ยโอ้โหอยู่คู่ชาวกรุงเทพชาวไทยเวลาใครไปกรุงเทพก็ไปเที่ยวพาเด็กๆไปเหลือเชื่อมากครับสวนสยามเนี่ยคุณฟังถูกน้ำท่วมครั้งนี้ถือว่าหนักที่สุดหนักกว่าปี54นะครับเพราะว่าน้ำท่วมปีนี้ที่ท่วมสวนสยามเนี่ยคุณฟังท่วมแบบ 100% เต็มทุกพื้นที่ในสวนสนุกแห่งนี้นะครับก็ผลปรากฏว่าทำให้สวนสยามแห่งนี้คือตั้งหลักไม่ทันน้ำมาเร็วมากแล้วก็มาแรงมากทำให้สวนสยามสูญเสียนะครับคุณผู้ฟังครับโอ้โหแบบ 100% เต็มในพื้นที่นะครับล่าสุดเจ้าของกิจการอย่างยาวนานนั่นคือคุณวุฒิชัยเหลืองอมรวัฒน์ได้ออกมาบอกว่าจะขายสวนสยามคุณผู้ฟังครับคือความเสียหายเนี่ยถ้าเกิดมองดูคร่าวๆนะครับคุณวุฒิชัยบอกว่าก็น่าจะประมาณสัก 2-300 ล้านมีประกันด้วยนะครับเครื่องมือเสียหมดเลยครับเสียแบบ 100% เต็มเสียทุกตัวเครื่องมือในสวนสยามเครื่องเล่นอะไรต่างๆเนี่ยเสียหมดเลยครับโอ้โหแล้วที่สำคัญแกบอกไม่อยากทำแล้วแกประกาศขาย 10,000 ล้านคุณฟังโอ้โหนะครับขายกิจการทั้งหมดเลยครับบอกไม่บูรณะไม่อะไรละเหมือนแกรู้แล้วว่าเรื่องที่กรุงเทพมหานครเคยถูกทำนายแล้วจากผู้ที่มีความรู้เรื่องนี้ทั้งหลักวิชาการแล้วก็หลักไสยศาสตร์ที่มีการพยากรณ์นะครับหลักวิทยาศาสตร์ก็มีการดูแล้วว่ามันเป็นไปได้แกก็เลยไม่ดีกว่าถ้าจะจบตรงนี้ก็จบไปเลยเพราะว่าอนาคตไม่เกิน5ปีเนี่ยกรุงเทพอาจจะจมอยู่ใต้น้ำนะครับมีน้ำนองเนืองอยู่ตลอดเวลาทำอะไรไม่ได้เพราะฉะนั้นอันนี้จริงไม่จริงผมไม่ทราบแต่มีแนวโน้มว่าจริงนะครับเจ้าของสวนสยามจึงประกาศขายกิจการ 10,000 ล้านบาทพร้อมพนักงานพร้อมทุกอย่างนะครับเครื่องเล่นเสียหายก็ต้องไปซ่อมเองอีกโอ้โหคือถ้าเกิดยังไม่มีใครซื้อก็คงจะปิดแล้วก็กลายเป็นพื้นที่ร้างให้เป็นที่จดจำสำหรับสวนสยามที่อยู่คู่คนไทยมาอย่างยาวนานคุณวังครับไม่น่าเชื่อนะครับครั้งนี้เสียหายหนักที่สุดในรอบกี่ปีอะในรอบเอารอบตั้งแต่สวนสยามยังอยู่หมายถึงว่ากำเนิดเกิดมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยก็น่าจะมีสักอาทิตย์สัก50ปีแล้วกันหนักมากนะครับเพราะฉะนั้นไม่รู้ว่าจะมีใครซื้อหรือเปล่าเศรษฐกิจแบบนี้ด้วยแล้วมองกรุงเทพเป็นพื้นที่ที่อาจจะจมอยู่ภายใต้น้ำอีกไม่นานด้วยอะไรด้วยประกอบกันหลายอย่างก็ต้องดูกันต่อไปครับแต่ว่านี่คือข่าวที่สะท้อนให้เห็นว่าภัยธรรมชาติโดยเฉพาะน้ำท่วมหนักขึ้นหนักขึ้นทุกครั้งนับจากนี้ไปนะครับ

0: Delight 905 FM
1: นั่นคืองานของโอลิเวียโรดริโกกับเป็นที่จบไปนะครับฮันนี่บีครับคุณฟังครับพอดีผมมีข่าวของลิซ่ามาอีกแล้วครับถ้ามีนี่ต้องเอามานำเสนอให้ได้ชื่นใจกันสำหรับคนไทยคนนี้ที่โอ้โหสุดยอดมากไม่ต้องพูดอะไรมากแล้วและล่าสุดครับเขามีเขาเรียกว่าเทเลอร์เอเชียนะครับเป็นองค์กรที่ออกมาเปิดเผยนะครับโดยเทเลอร์เอเชียบอกว่าใน4คนของ Blackpink เนี่ยนะครับพวกเธอทั้ง4คนยังไม่ประกาศแยกวงนะครับได้มีการออกมาประเมินมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดของทั้งจีซูเจนนี่โรเซ่แล้วก็ลิซ่าหลังจากที่พวกเธอมีบริษัทส่วนตัวเป็นของตัวเองทั้งหมดไม่มีใครต่อสัญญากับ YG Entertainment ในนามศิลปินเดี่ยวนะครับก็ปีนี้ครับปี2026ผลปรากฏว่าลิซ่าครับเป็นสมาชิกหนึ่งเดียวที่มีมูลค่าทรัพย์สินสูงที่สุดในวงนะครับใน Blackpink ทั้งหมดลิซ่านะครับมีรายได้มากที่สุดในปีนี้นะครับตีออกมาคร่าวๆเขาบอกว่าลิซ่ามีมูลค่าสูงถึง40ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ 1,400 ล้านบาทโอ้โหนี่แค่ปีเดียวนะครับปีนี้ครับ2026ที่กำลังจะสิ้นปีเนี่ยลิซ่าฟาดไปแล้วครับคุณฟังครับ40ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือ 1,400 ล้านบาทซึ่งรายได้ของลิซ่าก็มาจากนะครับค่ายเพลงของเธอคือ LOUD แล้วก็มีการจับมือกับค่ายยักษ์ใหญ่นั่นคือ RCA Record รวมถึงการเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับแบรนด์ระดับโลกอย่างหลุยส์วิตตองแล้วก็บูการีนะครับก็เลยทำให้ลิซ่านะครับกลายเป็นคือก่อนหน้านี้เนี่ยลิซ่าอาจจะไม่ยังไม่ได้เป็นอันดับหนึ่งนะครับในวงหมายถึงว่ารายได้ทั้งหมดแต่ว่าตอนนี้มันคือขาดเลยครับงานของลิซ่าที่เราเห็นเนี่ยทุกอย่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับสวัสดีค่ะที่ออกมาเนี่ยโอ้ไปกันใหญ่นะครับทะลุทะลวงก็เลยทำให้ปีนี้ปี2026เฉพาะใน4คนนะครับซึ่งแต่ละคนนั้นผมว่ารายได้ไม่ห่างกันมากเพียงแต่ว่าลิซ่านำสุดแค่นั้นเองนะครับนี่คืออีกหนึ่งเรื่องที่โอ้โหสุดจริงๆนะสำหรับลิซ่าและแน่นอนครับเดี๋ยววันที่12มั้งอ่ะอีไม่กี่วันอีกประมาณอาทิตย์นิดๆนะครับภาพยนตร์เรื่อง Always นะครับ Always ลาลิสาก็จะฉายให้คนทั้งโลกได้ดูกันฉายตามโรงภาพยนตร์ทั่วโลกในประเทศไทยก็ฉายพร้อมกันนั่นแหละยิ่งจะไปกันใหญ่แล้วครับเป็นภาพยนตร์ชีวประวัติของลิซ่าที่โอ้โหโอกาสแบบนี้มันไม่ได้เกิดขึ้นง่ายๆนะครับคนไทยคนนี้ได้ฉายถือว่าเป็นหนังเรื่องหนึ่งเลยล่ะเอาชีวประวัติต่างๆเรื่องจริงของลิซ่านะครับเอามาทำเป็นภาพยนตร์ให้ได้ดูกันในเวลาจำกัดตรงนั้นเนี่ยเพราะฉะนั้น12ตุลาคมนี้ผมเชื่อว่าคนไทยและคนทั่วโลกก็จะตีตั๋วไปดูภาพยนตร์สารคดี Always ลิซ่ากันผมว่าเดี๋ยวจะมีกระแสมาบอกว่ามันจะเอาเรื่องไงนะครับถูกจังหวะทุกอย่างกับลิซ่าออกมาทำอะไรช่วงไหนอะไรยังไงเนี่ยคือโอ้จังหวะดีตั้งแต่ช่วงหลายปีที่ผ่านมาจนถึงวันนี้เนี่ยยังปังไม่หยุดโดยเฉพาะเพลงนี้พอออกมาปุ๊บไปกันใหญ่คุณผู้ฟัง

เป็นการจับคู่กันที่มหัศจรรย์เหลือเกินเอาคนผิวขาวไปร้องแรปเอาคนผิวสีผิวดำไปร้องป๊อปแม่เข้ากันได้ดีมากครับเมื่อครั้งที่ Eminem กับ Rihanna ฟิตเทอริงกันกับเพลงนี้นะครับ Love The Way You Lieเดี๋ยวเบรกหน้ากลับมาอีกเบรกนึงครับยังมีเรื่องราวของลิซ่าที่น่าสนใจมาฝากอีกครับคุณฟังครับ

0: ปกากรองทั้งผองชาติอภิวาทน้อมเสด็จสู่สวรรค์พระองค์พาจะคงอยู่นิจนิรันดร์ทั้งใจไทยยังคงมั่นอนันตราสถิตในใจปวงประชาตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารนักจัดรายการวิทยุและเจ้าหน้าที่บริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด
1: กินเจปีนี้เตรียมตัวให้พร้อมเสื้อยืดกินเจหมวกผ้ากันเปื้อนเสื้อกุยเฮงและสินค้าเทศกาลกินเจอีกเพียบครบจบที่ I am Premium เสื้อยืดเริ่มเพียง69บาทผ้ากันเปื้อน59บาทหมวก45บาทเสื้อกุยเฮง170บาทราคาส่งถูกที่สุดสั่งก่อนรับก่อนอย่ารอใกล้เจโทรเลย0629741979 I am Premium ตรงข้ามโรงแรมโนโวเทลโพคีทาราทางไปตลาดเกษตรพออายุมากขึ้นปัญหาผิวหย่อนคล้อยไม่กระชับห่างตาห่างคิ้วตกก็มา
2: New Ultra Prime จากประสบการณ์อันยาวนานตกผลึกมาเป็นเทคนิคเฉพาะของทีมแพทย์ The Villa Aura Clinic ยกกระชับแบบที่ใจคุณต้องการดูดีขึ้นได้หน้าเด็กลงได้โดยไม่ต้องผ่าตัดผลลัพธ์อยู่ได้ยาวนานถึง1ปี
0: มาสัมผัสประสบการณ์ใหม่ก่อนใครกับ Ultra Prime เครื่องแรกในภูเก็ตยกชัดลืมเจ็บอยู่นานกระชับเฟิร์มแน่นแม่นทุกจุดคุ้มทุกช็อตที่ The Villaออร่าคลินิก076-646-246เครื่องใหม่ราคาเดิม
3: ลาจีไนท์มาร์เก็ตตลาดนัดของคนภูเก็ตจุดเช็คอินสุดชิลใจกลางเมืองภูเก็ตอาหารสตรีทฟู้ดกว่าร้อยร้านค้าพื้นที่นั่งชิลดนตรีสดยามค่ำคืน
4: แหล่งช้อปปิ้งของฝากสตรีทฟู้ดอาหารพื้นเมืองครบจบในที่เดียวลาจีเปิดบริการทุกวันปิดทุกวันพฤหัสบดีหน้าห้างภูเก็ตโกสเซอรี่วงเวียนม้าน้ำมาถึงภูเก็ตแล้วต้องมาที่นี่ลาจีภูเก็ต
5: บรรจุแก๊สหุงต้มคุ้มค่าได้น้ำหนักเต็มถังราคาถูกกว่ารวดเร็วรอรับได้เลยที่โรงบรรจุแก๊สยูนิค
6: พิเศษเมื่อนำถังมาเติม5ถังขึ้นไปได้ราคาถูกกว่าทักแชท Facebook โรงบรรจุแก๊สยูนิค076-217-518
7: บับเบิ้ลไบค์รถมอเตอร์ไซค์มือ2สภาพนางฟ้าใหม่เริ่มต้นแค่หลัก10มีรถกว่า15ยี่ห้อ Honda Yamaha Lambretta ทดลองขี่กลับบ้านได้ตรงข้ามลานนวมินทร์หรือที่ Facebook TikTok ค้นหาชื่อบับเบิ้ลไบค์เจอเราเลยครับ
8: ออโต้คลิกจ่ายหลักร้อยรับบริการแบบหลักหมื่นทั้ง3สาขาเพื่อชาวภูเก็ตสาขาถนนเทพสตรีภายในปั๊มคาร์เทคใกล้ซุปเปอร์ชิปใหญ่สาขาหน้าโรงเรียนสตรีภูเก็ตและสาขาใหม่แยก4กอกระทูทางขึ้นเขาป่าตองเปลี่ยนยางเปลี่ยนน้ำมันเครื่องแบตเบรกโช๊คระบบแอร์ตรวจเช็คอื่นๆโปรแรงทั้งปีออโต้คลิกครบเครื่องเรื่องฟาสต์ฟิต
9: หากคุณกำลังมองหาถังบำบัดน้ำเสียถังเก็บน้ำที่มีความแข็งแรงทนทานติดต่อเรา Escor เรามีนวัตกรรมการผลิตถังบำบัดน้ำเสียถังเก็บน้ำสำเร็จรูปโดยใช้วัสดุเฟอร์โรซิเมนต์ซึ่งมีความแข็งแรงทนทานสามารถวางใต้ถนนที่รถวิ่งผ่านได้ถังเฟอร์โรซิเมนต์ยังช่วยประหยัดแรงงานและเวลาในการติดตั้งบริษัท Escor มีทีมงานวิศวกรสิ่งแวดล้อมและช่างชำนาญการประจำอยู่ที่จังหวัดภูเก็ตติดต่อ076-528-612 Escor Quality Make Us Different คุณภาพทำให้เราแตกต่าง

0: มีโลโก้มีโลโก้
1: มีโลโก้สี่แยกบางเหนียว0966379000
2: เรื่องจริงที่คนไม่ค่อยพูด by B Gift คลินิก
3: หลายคนมาที่ B Gift เพราะเรามีทั้งร้อยใหม่อัลตราพรามด้วยเนี่ยฟรีโอลิซิโอเอ็มเฟสแต่สิ่งที่ทำให้ผลลัพธ์แตกต่างไม่ใช่จำนวนเครื่องแต่คือการวิเคราะห์ใบหน้าก่อนเริ่มการรักษาค่ะ
2: B Gift คลินิกตัวจริงด้านการออกแบบและยกกระชับใบหน้าน
4: ันวัฒนากรุ๊ปบริการเติมน้ำมันเรือนำเที่ยวจะส่งฟรีทั่วภูเก็ตเราพร้อมยกปั๊มน้ำมันไปเสิร์ฟให้ถึงท่าเรือโทร082-955-0666
5: เอามันไหมผมโต้งเอามันนันวัฒนากรุ๊ปผู้ค้าน้ำมันในจังหวัดภูเก็ต

0: ช้อยเอช้อยใครๆก็เลือกแต่เอช้อย
1: เอช้อยช้อยที่มือโปรมั่นใจมีจำหน่ายเฉพาะที่โกโฮเซล
2: รรินร้อยทยอยพดทั้งหมดจิตเป็นพรพิษติดตามไกลไปปลายฝันส่งเสด็จองค์สิริกิติ์สู่นิจนิรันดร์ขอเทวันรับแม่ฟ้าทราพรด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานบริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด
3: ร้อยคำลาพกากรองทั้งผองชาติอภิวาทน้อมเสด็จสู่สวรรค์พระองค์พาจะคงอยู่นิจนิรันดร์ทั้งใจไทยยังคงมั่นอนันตราสถิตในใจปวงประชาตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารนักจัดรายการวิทยุและเจ้าหน้าที่บริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด
4: ท่องเที่ยวทั่วไทยดีไลค์ Thailand
5: ท่องเที่ยวทั่วไทยดีไลค์ Thailand
6: สวัสดีค่ะพบกับมะนาวอีกแล้วนะคะในช่วงดีไลท์ไทยแลนด์ค่ะวันนี้นะคะมะนาวจะพาทุกท่านไปสัมผัสกับความงดงามของประเพณีไทยทั้ง4ภาคไม่ว่าจะเป็นภาคเหนืออีสานกลางหรือว่าใต้แต่ละภูมิภาคก็ล้วนมีเอกลักษณ์และเสน่ห์ที่แตกต่างกันออกไปค่ะวันนี้นะคะเริ่มต้นกันที่ประเพณีปอยส่างลองจังหวัดแม่ฮ่องสอนค่ะประเพณีปอยส่างลองหรืองานบวชลูกแก้วเป็นงานประเพณีของชาวไทยหรือไทยใหญ่คำว่าปอยแปลว่างานซึ่งหมายถึงงานเทศกาลงานมงคลต่างๆส่วนคำว่าส่างแปลว่าพระหรือเนนและคำว่าลองนั้นมาจากคำว่าอลองแปลว่ากษัตริย์ค่ะเมื่อนำมารวมกันจึงหมายถึงงานบวชเนนของเด็กที่แต่งตัวอย่างกษัตริย์ถือเป็นงานบุญใหญ่ที่จัดขึ้นในทุกๆปีซึ่งผู้เป็นพ่อแม่ตลอดจนญาติสนิทของส่างลองจะต้องเตรียมข้าวของประกอบพิธีและการจัดงานอย่างยิ่งใหญ่โดยผู้ที่บวชจะต้องมีการขี่ช้างขี่ม้าหรือนั่งบนบ่าโดยไม่ให้เท้าแตะพื้นและเมื่อมีการแต่งกายประดับประดาเสมือนเป็นกษัตริย์ก็จะมีการโกนผมที่เด็กจะเข้ารับเป็นส่างลองมีพิธีอาบน้ำเงินน้ำทองและแต่งกายให้ส่างลองด้วยชุดเจ้าชายค่ะนอกจากนี้จะมีการแห่ขบวนส่างลองไปคารวะตามวัดต่างๆมีการแห่ริ้วขบวนใหญ่ไปตามถนนสายหลักของหมู่บ้านปอยส่างลองเป็นประเพณีที่เกิดจากพลังศรัทธาในพระพุทธศาสนาของชาวไทยใหญ่ซึ่งเชื่อกันว่าการได้บวชส่างลองจะได้บุญกุศลอันสูงสุดมีอานิสงส์ยิ่งใหญ่กว่าการบวชพระเพราะเด็กๆที่บวชส่างลองนั้นยังมีจิตใจที่บริสุทธิ์ชาวไทยใหญ่จึงตั้งใจที่จะจัดงานบวชส่างลองขึ้นอย่างเต็มที่เพื่อให้งานออกมาดีที่สุดประเพณีปอยส่างลองจึงเป็นการรวบรวมอัตลักษณ์วิถีวัฒนธรรมงานศิลป์ต่างๆของชาวไทยใหญ่เข้าไว้ด้วยกันอย่างมากมายภายในงานไม่ว่าจะเป็นความเชื่อวัฒนธรรมพิธีกรรมการแต่งกายเครื่องประดับขบวนแห่การแสดงอาหารการกินโดยประเพณีปอยส่างลองนิยมจัดกันเป็นเวลา 3-7 วันในช่วงเดือนมีนาคมของทุกปีค่ะเรียกได้ว่าเป็นประเพณีและพิธีกรรมที่งดงามมากๆเลยค่ะครั้งหน้าค่ะดีไลท์ไทยแลนด์จะพาทุกท่านไปปักหมุดเช็คอินกันที่จังหวัดน่านจะเป็นประเพณีอะไรนั้นรอติดตามนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
4: ท่องเที่ยวทั่วไทยดีไลท์ไทยแลนด
5: ์ท่องเที่ยวทั่วไทยดีไลท์ไทยแลนด์
7: คืนท้องฟ้าให้นกคืนผืนป่าให้ขุนเขาคืนหาดทรายขาวให้ท้องทะเลโลกสวยด้วยมือเราร่วมรักษาทรัพยากรสร้างสมดุลธรรมชาติเพื่อเมืองไทย Delight 905 FM Music by the Sea We Love Thailand

นนทนนครับกำลังจับอีกหนึ่งเบรกที่เราอยู่ด้วยกันนะครับจนถึงบ่าย 3 โมงครับวันจันทร์ที่ 5 ตุลาคมกับพี่เช่ที่นี่ฮะดีไลท์ 905 FM

0: Merci. I loved it.
1: 905 FM
2: 905 All Around
1: 905 All Around
3: คุณฟังครับมาดูเรื่องการท่องเที่ยวกันหน่อยครับถึงแม้ว่าที่กรุงเทพมหานครจะเกิดน้ำท่วมหนักตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับแต่ว่าไม่ได้ส่งผลกระทบในเรื่องของนักท่องเที่ยวที่ลดลงกลับกลายเป็นว่าชาวต่างชาติที่เข้ามาแล้วในจังหวัดนี้พอดีเนี่ยโตขึ้นเลยครับประมาณ 8.24% ฮะคือได้แรงหนุนมาจากช่วงที่

0: 13,450,000 ล้านคนโอ้โห23ล้านกว่าคนแล้วคุณผู้ฟังครับอีกประมาณ7ล้านคนก็จะถึงเป้าที่ผมตั้งเอาไว้คือผมไม่รู้ว่าการท่องเที่ยวเขาตั้งเอาไว้เท่าไหร่แต่ผมมันต้อง30ละมันต้องถึง30ละสิ้นปีนี้อีกแค่ประมาณ7ล้าน6ล้าน5 6ล้าน5ด้วยซ้ำไปนะครับก็จะทะลุ30ล้านคนซึ่งล่าสุดกวาดรายได้ไปถึง 1.14 ล้านล้านบาทแล้วนะครับโอ้โหนี่ขนาดว่ามีผลกระทบเรื่องน้ำท่วมในช่วงสั้นๆคือจังหวะมันพอดีที่คนเขาเหมือนว่าจองเข้ามาแล้วมาเกิดน้ำท่วมมันก็เลยช่วยได้ตรงนี้นะครับถ้าเกิดเขารู้ข่าวก่อนว่าประเทศไทยรอน้ำจะท่วมก็อาจจะหลีกเลี่ยงไปประเทศอื่นแต่นี่ไม่เป็นจังหวะพอดีนะครับยังคงสวยงามในเรื่องการท่องเที่ยวดีกว่าเมื่อปีที่แล้วลุ้นฮะตอนนี้ตุลาคมพฤศจิกาธันวาอีก2เดือนนิดๆนะครับก็จะสิ้นปีลุ้นให้มีนักท่องเที่ยวเข้ามาอีกประมาณ6ล้าน5แสนคนเกือบ7ล้านแล้วเราก็จะทะลุปลุกโป่งสักทีครับ
1: 905 All Around
2: 905 All Around

0: Delight 905 FM Music by The Sea
1: คุณผู้ฟังครับใกล้หมดเวลาแล้วครับก็ควันหลงที่เกิดขึ้นจากการประกาศผลรางวัล MTV Music Award เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับก็ยังคงถูกพูดถึงโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับในสื่อโลกสื่อระดับโลกเบอร์หนึ่งครับอย่างบิลบอร์ดออกมาจัดอันดับการแสดงโชว์สดบนเวทีในการประกาศผลรางวัล นะครับซึ่งโอ้มาดอนน่าครับสุดยอดมากคว้าไป7รางวัลยังไม่พอนะครับการโชว์ของเธอทำให้คนดูทะลุไปถึง13ล้านคนในการถ่ายทอดสดนั้นยกให้เลยฮะยกให้มาดอนน่าเป็นที่1ไปเลยตำนานนะครับมาเป็นอันดับ1และอันดับ2ก็เป็นตำนานเหมือนกันครับจอร์จไมเคิลมาเป็นอันดับ2นะครับคือบิลบอร์ดเขาจัดอันดับว่าจอร์จไมเคิลอันดับ2มาดอนน่าอันดับ1และที่สำคัญคือลิซ่าของเราคุณผู้ฟังครับอันดับ4ที่ดีที่สุดในการรับรางวัลจากเพลงนี้บนเวทีเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาจาก Dream แต่ว่าโชว์เพลงสวัสดีนะครับได้อันดับ4ในการจัดอันดับ

ป็นการพิสูจน์ให้เห็นว่านอกจากการร้องแร็ปได้อย่างยอดเยี่ยมแล้วลิซ่าก็ร้องเพลงแบบร้องปกติเป็นเพลงพ็อปเพราะๆได้ยอดเยี่ยมเหมือนกันเพราะเธอคว้ารางวัล Best Pop รางวัลแรกในประวัติศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่มากสำหรับลิซ่าด้วยเพลงนี้ครับ Dream Best Pop นะครับส่วนเบอร์หนึ่งต้องยกให้สาว2000 ปีตลอดการคนนี้ครับสุดยอดมาก Madonna คว้า7รางวัลโดยเฉพาะเพลงนี้ครับ Bring Your Love ที่ได้ Sabrina Carpenter มา Featuring ด้วยสักครู่พบกับ DJ Bogey ครับพรุ่งนี้เจอกันใหม่วันอังคารที่6ตุลาคมเที่ยงถึงบ่าย 3 วันนี้พี่เชษฐ์ไปก่อนสวัสดีครับ

0: นอนกรนสะดุ้งตื่นตื่นมาไม่สดชื่นง่วงนอนตอนกลางวันสัญญาณอันตรายที่ไม่ควรมองข้าม
1: ภูเก็ตสลีปเซ็นเตอร์ศูนย์ตรวจการนอนกรนครบวงจรในภูเก็ตโดยทีมแพทย์และเครื่องวิเคราะห์การนอนที่แม่นยำจองตรวจวันนี้การนอนกรนหยุดหายใจขณะหลับเพื่อเช้าวันใหม่ที่สดใสและหัวใจที่แข็งแรงเรื่องนอนกรนไว้ใจเราเพราะเราคือผู้เชี่ยวชาญภูเก็ตสลีปเซ็นเตอร์0814974599
2: ออโต้คลิกจ่ายหลักร้อยรับบริการแบบหลักหมื่นทั้ง3สาขาเพื่อชาวภูเก็ตสาขาถนนเทพสตรีภายในปั๊มคาร์เทคใกล้ซุปเปอร์ชิปใหญ่สาขาหน้าโรงเรียนสตรีภูเก็ตและสาขาใหม่แยก4กอกระทูทางขึ้นเขาป่าตองเปลี่ยนยางเปลี่ยนน้ำมันเครื่องแบตเบรกโช๊คระบบแอร์ตรวจเช็คอื่นๆโปรแรงทั้งปีออโต้คลิกครบเครื่องเรื่องฟาสต์ฟิต
0: Rushroot Clinic ความงามที่ออกแบบมาเพื่อคุณ
3: เพราะความสวยที่ดีไม่ใช่แค่ดูดีแต่ต้องรู้สึกดีไปด้วยฟิลเลอร์ยกเส้นเอ็นเทคนิคเฉพาะของผมไม่ใช่แค่เติมเต็มแต่ช่วยยกโครงสร้างใบหน้าให้ผลลัพธ์ที่ดูดีเป็นธรรมชาติ
0: Rushroot Clinic เทคโนโลยีครบจบทุกปัญหาผิว
3: หน้าสวยหุ่นเป๊ะแค่แวะมาหาหมอเชนเดี๋ยวจัดให้ครับติดตามเราได้ที่ Facebook Rushroot Clinic
4: หากคุณกำลังมองหาถังบำบัดน้ำเสียถังเก็บน้ำที่มีความแข็งแรงทนทานติดต่อเรา S-Core เรามีนวัตกรรมการผลิตถังบำบัดน้ำเสียถังเก็บน้ำสำเร็จรูปโดยใช้วัสดุเฟอร์โรซิเมนต์ซึ่งมีความแข็งแรงทนทานสามารถวางใต้ถนนที่รถวิ่งผ่านได้ถังเฟอร์โรซิเมนต์ยังช่วยประหยัดแรงงานและเวลาในการติดตั้งบริษัท S-Core มีทีมงานวิศวกรสิ่งแวดล้อมและช่างชำนาญการประจำอยู่ที่จังหวัดภูเก็ตติดต่อ076-528-612 S-Core Quality Make Us Differentคุณภาพทำให้เราแตกต่าง
5: บรรจุแก๊สหุงต้มคุ้มค่าได้น้ำหนักเต็มถังราคาถูกกว่ารวดเร็วรอรับได้เลยที่โรงบรรจุแก๊สยูนิค
6: พิเศษเมื่อนำถังมาเติม5ถังขึ้นไปได้ราคาถูกกว่าทักแชท Facebook โรงบรรจุแก๊สยูนิค076-217-518
0: ที่สุดของการยกกระชับอัปเกรดความล้ำกับอัลทราพรามยกชัดลืมเจ็บอยู่นานสวยขึ้นได้หน้าเด็กลงได้โดยไม่ต้องผ่าตัด
7: การันตีฝีมือและประสบการณ์ของแพทย์ด้วยรางวัลผู้ให้บริการ Outpee สูงสุดติดท็อประดับประเทศ3ปีซ้อนออกแบบการรักษาเป็นเคส by เคสเห็นผลจริงเห็นผลชัดมีการบอกต่อแบบปากต่อปากมากที่สุดยกกระชับเฟิร์มแน่นแม่นทุกจุดคุ้มทุกช็อตกับ Ultra Prime เครื่องแรกในภูเก็ตที่ The Villa Aura Clinic 076-646-246 เครื่องใหม่ราคาเดิม

0: มีโลโก้มีโลโก้
1: มีโลโก้สี่แยกบางเหนียว0966379000
2: 5678 up and up and up มีแต่อัพแบบนี้ต้องคาวกับแคชพร้อมใช้เพิ่มวงเงินให้สูงสุด 140% ทั้งรถยนต์และมอเตอร์ไซค์โปได้ยิ่งจ่ายยิ่งลดยิ่งจ่ายยิ่งลดให้คุณโปได้ยิ่งจ่ายดอกเบี้ยยิ่งลดและใกล้ขอกู้กับคาฟอร์แคชได้ใกล้ทั้งสาขาใกล้บ้านและมือถือใกล้ตัวกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 10.99 ถึง 24% ต่อปีคาฟอร์แคชพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิดสมัครคาฟอร์แคชที่แอปโกลบายกรุงศรีออโต้
3: ติดต่อกรุงศรีออโต้ภูเก็ตใกล้กับซูเปอร์ชิปใหญ่โทร076-361-400กด1
4: ข่าวด่วนข่าวด่วนดร. Ted Off ผู้นำการรักษาด้วยนวัตกรรมเลเซอร์คลินิกเลเซอร์แก้ปัญหาผิวครบวงจรไม่ว่าจะเป็นลบรอยสักรอยแผลเป็นรอยดำคล้ำกำจัดขนถาวรยกกระชับปรับรูปหน้าด้วยเครื่องเลเซอร์มาตรฐานระดับ Gold Standard โปรโมชั่นเริ่มต้นเพียง399บาทพร้อมให้บริการชาวภูเก็ตแล้ววันนี้สาขาเซ็นทรัลเฟสติวัลชั้น4โทร095-336-2424
5: รารินร้อยทยอยพดทั้งหมดจิตเป็นพรพิษติดตามไกลไปปลายฝันส่งเสด็จองค์สิริกิติ์สู่นิจนิรันดร์ขอเทวันรับแม่ฟ้าทราพรด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานบริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด
6: ทั้งผองชาติอภิวาทน้อมเสด็จสู่สวรรค์พระองค์พาจะคงอยู่นิจนิรันดร์ทั้งใจไทยยังคงมั่นอนันตราสถิตในใจปวงประชาตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารนักจัดรายการวิทยุและเจ้าหน้าที่บริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด
7: ความดีที่ยิ่งใหญ่เริ่มจากแรงบันดาลใจในตัวเราทำดีเข้าพรรษา
8: ศัตรูที่น่ากลัวที่สุดไม่ได้ยืนอยู่ตรงหน้าแต่มันซ่อนอยู่ในใจและพระพุทธเจ้าทรงเรียกมันว่าอวิชชาอวิชชาไม่ใช่การเรียนน้อยแต่คือการไม่รู้จักทุกข์เหตุแห่งทุกข์ความดับทุกข์และหนทางดับทุกข์พระพุทธเจ้าตรัสว่าเมื่อมีอวิชชาเป็นปัจจัยสังขารจึงเกิดและวงจรแห่งความทุกข์จึงเริ่มหมุนเหมือนคนเดินท่ามกลางความมืดยิ่งวิ่งยิ่งชนเราจึงไล่ตามความอยากและยึดสิ่งที่ไม่แน่นอนว่าเป็นของเราทางออกไม่ใช่การหลับตาหนีแต่คือจุดแสงแห่งปัญญาด้วยศีลสมาธิและการเห็นความจริงตามที่เป็นเมื่อปัญญาเกิดอวิชชาก็ดับและทุกข์ย่อมหมดเชื
7: ้อความดีที่ยิ่งใหญ่เริ่มจากแรงบันดาลใจในตัวเราทำดีเข้าพรรษา
9: Oops, Beauty Secret. Beauty Secret. Botox ควรเริ่มตอนอายุเท่าไหร่จริงๆแล้วไม่ได้มีอายุที่กำหนดตายตัวค่ะแพทย์จะพิจารณาจากลักษณะของริ้วรอยการทำงานของกล้ามเนื้อและความเหมาะสมของแต่ละคนบางคนมีริ้วรอยจากการแสดงสีหน้าชัดเร็วในขณะที่บางคนยังไม่จำเป็นต้องทำเลยเป้าหมายจึงควรดูแลอย่างพอดีไม่ใช่เริ่มเพราะว่ากลัวว่าจะช้ากว่าคนอื่นเกร็ดความรู้ดีๆจากหมอณัฐ ณพชาคลินิกค่ะ
10: Oops, Beauty Secret. Beauty Secret.

0: ไหนใกล้ๆฟังได้ทั่วโลก www.studiolinemediaone.com 905อารมณ์ดี
1: Delight 905 FM

อุสาสางนะฮะซีก็จากซีโพดำครับก่อนหน้านั้นเซิร์ฟฟิ้งจากสครับกันด้วยสวัสดีทักทายคุณผู้ฟังต้อนรับเข้าสู่905รมดีครับวันจันทร์ที่5ตุลาคมครับผมก็เจอกับโบกี้นะฮะจันทร์ถึงศุกร์ครับเวลาเดียวกันนี่แหละบ่าย3โมงเป็นต้นไปถึง6โมงเย็นเลยครับ 90.5 ดีไลฟ์ FM นะครับ905รมดีมาพร้อมกับไลน์ ID ของเรานะทักทายถามถึงเพลงที่คุณอยากฟัง905 FM ได้เลยครับ

สวัสดีคุณท็อปกันด้วยทักทายเข้ามาเป็นคนแรกเลยบอกว่าขอข้ามจากวันที่5วันนี้ไปวันที่31ตุลาคมได้เลยเพิ่งจะต้นเดือนเองอยู่รอบเดียวกันเลยเรากำลังอยู่ในสถานการณ์เดียวกันครับคือต่างจะหมดว่ากันอย่างนั้นนะครับคุ้มครบจบที่เดียวคุณผู้ฟังครับเรื่องของมีโลโก้งานปักงานสกรีนงานพิมพ์ลายแนะนำร้านนี้เลยนะครับครบจบที่เดียวจริงๆบริการครบวงจรนะไปมือเปล่าได้เลยครับบอกคอนเซปต์เขาอยากทำโลโก้นะเป็นงานใส่งานปักงานสกรีนงานพิมพ์ลายได้ทั้งหมดมีบริการออกแบบให้ชุดกีฬาพิมพ์ลายดีไซน์สวยๆเท่ๆนะครับจัดการให้คุณได้หมดมีโลโก้คิดทำเสื้อนึกถึงมีโลโก้กันได้เลยนะครับทำได้หลายอย่างเลยเขามีโรงงานตัดเย็บเสื้อเองด้วยนะครับเพราะงั้นคุณก็จะมั่นใจได้ในเรื่องของไซส์สีขนาดตามที่คุณต้องการมีบริการจัดส่งทั่วประเทศนะครับแล้วก็พร้อมให้คำปรึกษาครับผมที่นี่นะครับอยู่ที่แยกบางเหนียวถนนภูเก็ตติดต่อเบอร์นี้ได้เลย0966379000 LINE @miloko Facebook miloko นะครับแล้วก็เว็บไซต์ก็miloko.co กันด้วย

ถ้าเจอกันอีกครั้งครับก่อนนั้นนั้นเหรอจะบุนเดเบสและพิกซี่แล้วสปีดเดมอนจากจัสตินบีเบอร์กันด้วยนะครับขอบคุณกับรัชวูดคลินิกนะครับทำไมบางคนฉีดฟิลเลอร์แล้วดูหรูหราดูแพงจังเลยแต่บางคนดูไม่ค่อยสมจริงเท่าไหร่หลายคนเคยเห็นใช่ไหมครับว่าเวลาเราเห็นคนอื่นเขาฉีดฟิลเลอร์มาแล้วทำไมดูสวยขึ้นจังเลยอ่ะดูแพงขึ้นจังเลยแต่คนนี้บางคนก็อุ้ยบางคนดูแข็งดูบวมไม่เหมือนเป็นธรรมชาติสักเท่าไหร่นะครับมันไม่ได้อยู่แค่ที่ฟิลเลอร์อย่างเดียวนะฮะสำคัญคือการวิเคราะห์โครงสร้างของใบหน้าครับที่ราชวูดคลินิกจังหวัดภูเก็ตนะครับโดยคุณหมอเชนครับการปรับรูปหน้าเริ่มจากการวิเคราะห์แนวเอ็นและโครงกระดูกของใบหน้าครับจากนั้นก็ใช้เทคนิคเฉพาะที่เรียกว่า 4L Double Layer Lifting นะฮะนั่นคือการวางฟิลเลอร์ใน2ชั้นผิวเพื่อช่วยยกโครงสร้างของใบหน้าให้สมดุลครับแทนที่จะไปเน้นเติมแบบอัดตูมๆเข้าไปเนี่ยแต่คุณหมอเชนเนี่ยเขาวางตำแหน่งอย่างแม่นยำนะครับเน้นในส่วนนั้นครับผลลัพธ์ที่ได้คือหน้านั้นดูสดขึ้นอ่อนเยาว์ขึ้นแต่ยังคงความเป็นธรรมชาตินะครับสอบถามเพิ่มเติมกันได้กับราชวูดคลินิก0934719888ครับ

ช่วงนี้หลายอาร์มก็ทยอยเข้าสู่การมีพิธีล้างอาร์มเกิดขึ้นนะครับเพราะว่าเตรียมที่จะเข้าสู่ช่วงประเพณีถือศีลกินผักซึ่งจะกำหนดขึ้นในปีนี้คือวันที่10ถึง18ตุลาคมนะครับวันที่9เนี่ยก็จะขึ้นเสาโกเต้งแล้วนะสำหรับที่อาร์มจุ้ยตุ๋ยนะครับตอนนี้ก็เริ่มให้ปิดทองเสาโกเต้งกันแล้วใครที่มีเวลาว่างเว้นหลังจากเลิกงานก็สามารถไปปิดทองเสาโกเต้งก็ได้ที่อาร์มจุ้ยตุ๋ยตะบุกเกงนะครับแล้วก็รู้สึกว่าแต่คืนนี้ก็จะมีพิธีป้างเอียด้วยนะครับช่วงค่ำๆนะครับผมก็แวะมากันได้นะครับล้างอาร์มนี่เมื่อเช้านี่จุ้ยตุ๋ยล้างไปเรียบร้อยแล้วก็มีปิดทองเสาโกเต้งส่วนวีแกนสตรีทฟู้ดถนนระนองนะครับก็เริ่มปิดถนนกันแล้วตั้งแต่เวลาบ่าย3โมงถึงเที่ยงคืนเลยเริ่มวันนี้วันแรกนะครับพิธีป้างเอียวันนี้นะครับคืนนี้นะ2ทุ่มนะครับที่อาร์มจุ้ยตุ๋ยนะครับก็ใครที่ไปหาของกินเดินเล่นอยู่แถวโซนๆนั้นก็แวะเข้าไปดูกันได้นะครับแล้วก็นอกจากนี้นะฮะปีนี้พิเศษในวันอาทิตย์ที่11ตุลาคมนะครับวันอาทิตย์ที่11ตุลาคมจะมีพิธีทรงเก้งสวดมนต์ถวายพระพรนะซึ่งขบวนเนี่ยก็จะเคลื่อนไปตามถนนสายต่างๆในเขตเทศบาลนครภูเก็ตเพื่ออวยพรความเป็นมงคลแด่ประชาชนงานนี้ก็จัดโดยสมาคมอาร์มภูเก็ตจริงๆแล้วพิธีทรงเก้งเนี่ยเขาก็จัดขึ้นมาทุกปีมานานแล้วแหละแต่ปีนี้พิเศษปีที่แล้วเนี่ยเริ่มจากปีที่แล้วครบรอบ200ปีกินผักภูเก็ตมีแห่พระกลางคืนใช่ไหมหลายคนจำได้ปีนี้ต่อเนื่องกันเลยนะครับเขาเรียกว่าแหมสีอิ้วเก้งเสริมบารมีเมืองภูเก็ตแห่พระกลางคืน40อาร์มในภูเก็ตวันอาทิตย์ที่11ตุลาคมหลังจากที่เสร็จพิธีทรงเก้งสวดมนต์ถวายพระพรแล้วเนี่ยขบวนก็จะเคลื่อนไปตามถนนสายต่างๆในเขตเทศบาลนครภูเก็ตที่บอกกันไปนะครับทุกอาร์มจะมาส่งมาประทับทรงกันซึ่งในขบวนแห่เนี่ยก็จะงดการเสียบการแทงการแสดงพิธีหารในรูปแบบของการที่ภูเก็ตเรียกว่าเฉียมนะครับไม่มีคนแทงนะครับให้ทำบางคนอาจจะแบบถืออาวุธอะไรมาก็ว่ากันไปนะ40อาร์มขบวนที่ยิ่งใหญ่นะครับวันอาทิตย์ที่11ตุลาคมช่วงค่ำนะครับผมก็สามารถตั้งโต๊ะรับพระกันได้นะฮะ

0: ภกากรองทั้งผองชาติอภิวาทน้อมเสด็จสู่สวรรค์พระองค์พาจะคงอยู่นิจนิรันดร์ทั้งใจไทยยังคงมั่นอนันตราสถิตในใจปวงประชาตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารนักจัดรายการวิทยุและเจ้าหน้าที่บริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด
1: แทนคำขอบคุณจากใจนภัชชาคลินิกโฉมใหม่บนพื้นที่ใหม่สวยกว่าเดิมอบอุ่นกว่าเดิมสะดวกสบายมากขึ้น
2: นภัชชาคลินิกโกบิยอนยืนหนึ่งเรื่องความงาม
1: สอบถามได้ที่ LINE ID @nภัชชา_clinic
3: บรรจุแก๊สหุงต้มคุ้มค่าได้น้ำหนักเต็มถังราคาถูกกว่ารวดเร็วรอรับได้เลยที่โรงบรรจุแก๊สยูนิค
4: พิเศษเมื่อนำถังมาเติม5ถังขึ้นไปได้ราคาถูกกว่าทักแชท Facebook โรงบรรจุแก๊สยูนิค076-217-518
5: ออโต้คลิกจ่ายหลักร้อยรับบริการแบบหลักหมื่นทั้ง3สาขาเพื่อชาวภูเก็ตสาขาถนนเทพสตรีภายในปั๊มคาร์เทคใกล้ซุปเปอร์ชิปใหญ่สาขาหน้าโรงเรียนสตรีภูเก็ตและสาขาใหม่แยก4กอกระทู้ทางขึ้นเขาป่าตองเปลี่ยนยางเปลี่ยนน้ำมันเครื่องแบตเบรกโช๊คระบบแอร์ตรวจเช็คอื่นๆโปรแรงทั้งปีออโต้คลิกครบเครื่องเรื่องฟาสต์ฟิต
6: ลาจีไนท์มาร์เก็ตตลาดนัดของคนภูเก็ตจุดเช็คอินสุดชิลใจกลางเมืองภูเก็ตอาหารสตรีทฟู้ดกว่าร้อยร้านค้าพื้นที่นั่งชิลดนตรีสดยามค่ำคืน
7: แหล่งช้อปปิ้งของฝากสตรีทฟู้ดอาหารพื้นเมืองครบจบในที่เดียวลาจีเปิดบริการทุกวันปิดทุกวันพฤหัสบดีหน้าห้างภูเก็ตโกสรีวงเวียนม้าน้ำมาถึงภูเก็ตแล้วต้องมาที่นี่ลาจีภูเก็ต
8: กินเจปีนี้เตรียมตัวให้พร้อมเสื้อยืดกินเจหมวกผ้ากันเปื้อนเสื้อกุยเฮงและสินค้าเทศกาลกินเจอีกเพียบครบจบที่ iAm Premium เสื้อยืดเริ่มเพียง69บาทผ้ากันเปื้อน59บาทหมวก45บาทเสื้อกุยเฮง170บาทราคาส่งถูกที่สุดสั่งก่อนรับก่อนอย่ารอใกล้เจโทรเลย062-974-1979 iAm Premium ตรงข้ามโรงแรมโนโวเทลโพคีทาราทางไปตลาดเกษตร
0: เรื่องจริงที่คนไม่ค่อยพูด by B Gift Clinic
9: หลายคนมาที่ B Gift เพราะเรามีทั้งร้อยใหม่อัลตราพรามด้วยเนี่ยฟรีโอลิซิโอเอ็มเฟสแต่สิ่งที่ทำให้ผลลัพธ์แตกต่างไม่ใช่จำนวนเครื่องแต่คือการวิเคราะห์ใบหน้าก่อนเริ่มการรักษาค่ะ
0: B Gift Clinic ตัวจริงด้านการออกแบบและยกกระชับใบหน้า
10: หากคุณกำลังมองหาถังบำบัดน้ำเสียถังเก็บน้ำที่มีความแข็งแรงทนทานติดต่อเรา S-Core เรามีนวัตกรรมการผลิตถังบำบัดน้ำเสียถังเก็บน้ำสำเร็จรูปโดยใช้วัสดุเฟอร์โรซิเมนต์ซึ่งมีความแข็งแรงทนทานสามารถวางใต้ถนนที่รถวิ่งผ่านได้ถังเฟอร์โรซิเมนต์ยังช่วยประหยัดแรงงานและเวลาในการติดตั้งบริษัท S-Core มีทีมงานวิศวกรสิ่งแวดล้อมและช่างชำนาญการประจำอยู่ที่จังหวัดภูเก็ตติดต่อ076-528-612 S-Core Quality Make Us Differentคุณภาพทำให้เราแตกต่าง
11: พออายุมากขึ้นปัญหาผิวหย่อนคล้อยไม่กระชับห่างตาห่างคิ้วตกก็มา
12: New Ultra Prime จากประสบการณ์อันยาวนานตกผลึกมาเป็นเทคนิคเฉพาะของทีมแพทย์ The Villa Aura Clinic ยกกระชับแบบที่ใจคุณต้องการดูดีขึ้นได้หน้าเด็กลงได้โดยไม่ต้องผ่าตัดผลลัพธ์อยู่ได้ยาวนานถึง1ปี
0: มาสัมผัสประสบการณ์ใหม่ก่อนใครกับ Ultra Prime เครื่องแรกในภูเก็ตยกชัดลืมเจ็บอยู่นานกระชับเฟิร์มแน่นแม่นทุกจุดคุ้มทุกช็อตที่ The Villa Aura Clinic 076-646-246 เครื่องใหม่ราคาเดิม

0: มีโลโก้มีโลโก้
1: มีโลโก้สี่แยกบางเหนียว0966 37 9000
2: CS Motorbike ฉลองครบรอบ2ปีก้าวสู่โชว์รูมใหม่อัปเกรดใหม่ใหญ่กว่าเดิมระดับไฮพรีเมียมพร้อมศูนย์บริการมาตรฐานใหม่จากยามาฮ่าดูแลด้วยระบบพรีเมียมแคร์เน้นครบทุกขั้นตอนทีมช่างฝีมือดีมั่นใจในมาตรฐานยามาฮ่า CS Motorbike 2สาขาถนนเจ้าฟ้าแยกแหลมชันและถนนวิชิตสงครามใกล้ตลาดฉำฉาเปิดให้บริการทุกวันทักแชท Facebook CS Motorbike
3: นอนกลนสะดุ้งตื่นตื่นมาไม่สดชื่นง่วงนอนตอนกลางวันสัญญาณอันตรายที่ไม่ควรมองข้าม
4: ภูเก็ตสลีปเซ็นเตอร์ศูนย์ตรวจการนอนกลนครบวงจรในภูเก็ตโดยทีมแพทย์และเครื่องวิเคราะห์การนอนที่แม่นยำจองตรวจวันนี้การนอนกลนหยุดหายใจขณะหลับเพื่อเช้าวันใหม่ที่สดใสและหัวใจที่แข็งแรงเรื่องนอนกลนไว้ใจเราเพราะเราคือผู้เชี่ยวชาญภูเก็ตสลีปเซ็นเตอร์0814974599
3: ถ้าเพ่งบ่อยขึ้นปวดตาเวลาใช้มือถืออ่านหนังสือไม่สบายอาจถึงเวลาลองเช็คสายตาแล้วนะคะ
5: Specs Optic คุณภาพงานคือบริการของเราเพื่อการมองเห็นที่ดี5สาขาในภูเก็ต0903999894นึกถึงแว่นตานึกถึง Specs Optic
3: 201ปีแห่งมรดกที่ยังมีชีวิตสัมผัสพลังแห่งศรัทธาประเพณีถือศีลกินผักภูเก็ตที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นพบกับศรัทธา The Power of Faith 201 Years of the Living Heritage นิทรรศการวาดภาพเสวนาอาหารเจและเรื่องราวแห่งศรัทธา 6-19 ตุลาคมนี้ 9 โมงเช้าถึง 3 ทุ่มที่ลามไลฟ์ภูเก็ตร่วมเป็นส่วนหนึ่งเพื่อส่งต่อศรัทธาจากรุ่นสู่รุ่นโทร076-682-900
6: Go Hotel สวัสดีครับ
7: Go Go Go We are Go Hotel
8: ที่นี่ขายวัตถุดิบอาหารราคาขายส่งทั้งกุ้งหอยปูปลาหมูเห็ดเป็ดไก่และของใช้เพียบ
9: มาหา

0: การ
1: ระรินร้อยทยอยพดทั้งหมดจิตเป็นพรพิษติดตามไกลไปปลายฝันส่งเสด็จองค์สิริกิติ์สู่นิจนิรันดร์ขอเทวันรับแม่ฟ้าทราพรด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดไม่ได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานบริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด
2: ท่องเที่ยวทั่วไทย D-Like Thailand
3: ท่องเที่ยวทั่วไทย D-Like Thailand
4: สวัสดีค่ะ D-Like Thailand พบกับมนาเช่นเดิมค่ะช่วงเวลาที่จะพาทุกท่านไปเรียนรู้เรื่องราวดีๆสถานที่วัฒนธรรมและแหล่งอาซีนไทยแลนด์ที่ไม่เคยเจอที่ไหนมาก่อนแน่นอนค่ะวันนี้พาทุกท่านมาเช็คอินกันที่งานประเพณีเสด็จพระแข่งเรือที่อำเภอกระบุรีจังหวัดระนองค่ะโดยจัดขึ้นที่บริเวณแม่น้ำกระบุรีซึ่งประชาชนมีความเชื่อว่าเป็นวันที่พระพุทธเจ้าได้เสด็จกลับมาจากสวรรค์ชั้นดาวดึงลงมาสู่เมืองสังกัสสะในชมพูทวีปพุทธศาสนิกชนจึงเดินทางไปรับเสด็จกันเป็นจำนวนมากซึ่งการเดินทางที่สะดวกในสมัยนั้นคือทางน้ำจึงมีโอกาสได้พบปะสังสรรค์ซึ่งกันและกันและต่อมาจึงเกิดเป็นประเพณีแห่พระแข่งเรือขึ้นการจัดงานเสด็จแห่พระแข่งเรือเป็นการอนุรักษ์สืบสานประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นที่สืบทอดกันมาจนถึงปัจจุบันทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้เกิดความรักความสามัคคีระหว่างประชาชนในท้องถิ่นและราษฎรทางฝั่งประเทศพม่าที่อาศัยอยู่บริเวณริมแม่น้ำกระบุรีอันเป็นการช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดระนองได้เป็นอย่างดีสำหรับกิจกรรมก็มีมากมายค่ะทั้งการแข่งขันเรือยาวการประกวดเรือประเภทสวยงามและประเภทตลกขบขันรวมถึงมีการประกวดร้องเพลงเรือด้วยค่ะประเพณีเสด็จพระแข่งเรือเป็นงานประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์ประจำท้องถิ่นของชาวอำเภอกระบุรีจัดขึ้นครั้งแรกเมื่อปี2450โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามส่งเสริมสืบทอดต่อยอดวัฒนธรรมไทยเพื่อเป็นการสมัครสมานสามัคคีระหว่างประชาชนของ2พื้นที่และเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดระนองอีกด้วยค่ะโบกมือลาบ๊ายบายที่เที่ยวจังหวัดระนองนะคะครั้งหน้ามะนาวจะพาทุกท่านไปเช็คอินกันที่จังหวัดอะไรนะยังไม่เฉลยค่ะรอลุ้นกันค่ะว่าจะเป็นจังหวัดไหนภาคไหนพบกันดีไลท์ไทยแลนด์ตอนหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ
2: ท่องเที่ยวทั่วไทยดีไลท์ไทยแลนด
3: ์ท่องเที่ยวทั่วไทยดีไลท์ไทยแลนด์

0: Delight 905 FM Music by the Sea
1: จบไปนะครับกับเพลงอะไรเนาะลืมซะแล้วปรับไม่ได้ก็แค่ต้องปล่อยมือนะฮะซิงเกิลจากมีนครับแล้วก็จบแบบนี้ก็ดีนะฮะแล้วก็ยิ้มลาจากโบกี้ไลออนกันด้วย3เพลงในชั่วโมงที่2นะครับยังคงอยู่กับโบกี้ที่เดิม 90.5 ดีไลฟ์ FM นะครับไลน์ดีก็905 FM นะทักทายถามถึงเพลงที่คุณอยากฟังเข้ามาหรือว่าจะแจ้งผลการรับฟังอะไรต่างๆเหล่านี้ก็ได้ทั้งหมดนะครับรวมไปถึงครับช่วงนี้ชั่วโมงที่2ขอบคุณกันที่โกโฮเซลด้วยนะครับคุณผู้ฟังครับผู้ประกอบการร้านอาหารคนรักการทำอาหารลูกค้าทั่วไปมากันได้เลยนะครับที่โกโฮเซลนะฮะเขาก็มีสินค้าเยอะแยะมากมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับ A Choice นะครับธุรกิจอาหารจะโตได้เนี่ยนะฮะผมบอกเลยว่าเลือกของให้เป็นก็จะช่วยเซฟต้นทุนคุณได้เยอะนะครับวันนี้ที่โกโฮเซลนี่เขาเข้าใจผู้ประกอบการว่าทุกจานอาหารที่คุณทำไม่ใช่แค่เรื่องของรสชาติแต่คือความใส่ใจในทุกวัตถุดิบที่เลือกใช้ A Choice เป็นคำตอบที่ดีที่สุดนะครับเราคัดสรรทั้งอาหารสดอาหารแห้งและของใช้คุณภาพสูงที่ผ่านการตรวจสอบมาตรฐานอย่างเข้มงวดครับให้คุณได้มั่นใจทุกครั้งก่อนจะหยิบมาใช้ไม่ว่าจะเป็นเนื้อสัตว์ผักผลไม้วัตถุดิบเครื่องปรุงนะครับ A Choice คือแบรนด์ร้านมืออาชีพที่เขาใช้ซ้ำแล้วซ้ำอีกให้ A Choice เป็นพาร์ทเนอร์คู่ครัวของคุณนะครับ A Choice Choice ที่มือโปรมั่นใจมีจำหน่ายแล้ววันนี้ที่ Go Wholesale ทุกสาขาครับ

0: ซิงเกิลจากเจ้านายนี่คืออกหักนะครับแล้วก็ก่อนหน้านั้นด้วยนะครับ I love you beside นั่นเองนะครับถ้าเขาดูแลเธอไม่ดีจากมีนครับผมช่วงนี้ขอบคุณกับ S-Core กันด้วยนะฮะคุณผู้ฟังที่กำลังอยากได้ถังเก็บน้ำหรือถังบำบัดน้ำเสียที่มีความแข็งแรงทนทานอายุการใช้งานยาวนานวางใต้ถนนถ้ารถวิ่งผ่านได้สบายๆแล้วก็ผมแนะนำ S-Core เลยนะครับประหยัดทั้งแรงงานและเวลาในการติดตั้งเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะครับเขามีทีมงานวิศวกรสิ่งแวดล้อมและช่างชำนาญการประจำในจังหวัดภูเก็ตพร้อมให้คำปรึกษากับคุณครับกับ S-Core 0765286122นวัตกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนครับ
1: ตามติดชีวิตแอนิมอล
0: วันนี้จะพาคุณไปดูการเรียกหาเพื่อนด้วยเสียงเฉพาะของโลมาปากขวดเขาเรียกหาเพื่อนกันยังไงมีวิธีไหนนะฮะโลมาปากขวดนะครับอยู่ในทะเลเวลาที่เราอยู่เวลาที่เขาอยู่ในทะเลที่ทั้งกว้างทั้งมืดเต็มไปด้วยเสียงคลื่นกับเรือเนี่ยโลมาจะตามหาเพื่อนในฝูงได้ยังไงถ้ามองไม่เห็นกันคำตอบไม่ได้อยู่ที่การร้องเสียงเดิมแบบซ้ำๆแบบสัตว์หลายชนิดแต่จะเป็นเสียงผิวปากที่แต่ละตัวพัฒนาลวดลายของตัวเองขึ้นมางานวิจัยเรียกเสียงนี้ว่า signature whistle นะครับหรือว่าเสียงนกหวีดประจำตัวเด่นชัดมากในปากในโลมาปากขวดแต่ละตัวจะมีรูปแบบการเปลี่ยนระดับเสียงเฉพาะไม่ได้อาศัยเพียงแค่น้ำเสียงหรือรูปร่างของผู้ส่งสัญญาณจึงทำหน้าที่คล้ายข้อมูลบอกตัวตนที่เพื่อนร่วมฝูงแยกออกได้นะครับเสียงนี้ไม่ได้มีมาติดตัวตั้งแต่เกิดนะฮะลูกโลมาจะพัฒนาเสียงประจำตัวในช่วงแรกของชีวิตในการผ่านการเรียนรู้เสียงมันไม่ได้รับชื่อจากพ่อแม่ในความหมายเดียวกับมนุษย์มันไม่มีชื่อนะครับและเสียงก็ไม่จำเป็นต้องเหมือนแม่หรือสมาชิกใกล้ชิดจุดสำคัญคือโลมาแต่ละตัวเนี่ยเขาสร้างรูปแบบที่ต่างจากตัวอื่นพอให้ได้ใช้ระบุเจ้าของเสียงได้เช่นเวลามันตั้งวีดขึ้นมาเนี่ยสมมตินะจะรู้ทันทีว่ามาจากตัวไหนเพราะแต่ละตัวเสียงไม่เหมือนกันนะครับก็มีนักวิจัยเข้าไปติดตามเสียงของโลมาปากขวดในอ่าวซาราโซต้ารัฐฟลอริดามานานหลายทศวรรษก็พบว่าโลมาบางตัวเนี่ยสามารถเรียนแบบซิกเนเจอร์วิสเทลของอีกตัวหนึ่งได้ด้วยนะฮะการเรียนแบบนี้มักจะเกิดขึ้นเป็นครั้งคราวในบริบทที่มีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมมันไม่ใช่ร้องกันมั่วๆนะครับเพื่อทำให้ทะเลเสียงดังขึ้นเมื่อได้ยินเสียงของตัวเองโลมาก็จะตอบกลับไปการทดลองเปิดเสียงให้โลมาปากขวดในธรรมชาติฟังเนี่ยก็จะใช้ทั้งเสียงเรียนแบบซิกเนเจอร์วิสเทลของตัวนั้นเองครับใช้เสียงมันเองอ่ะมาให้มันฟังแล้วก็เสียงควบคุมจากโลมาตัวคุ้นเคยหรือว่าต่างกลุ่มผลก็คือโลมาตอบกลับต่อเสียงที่เรียนแบบเสียงประจำตัวของมันอย่างชัดเจนหลักฐานนี้สนับสนุนว่าเสียงดังกล่าวใช้เป็นป้ายระบุตัวตนส่งถึงรายตัวได้นะครับดังนั้นภาพที่ว่าโลมาตะโกนชื่อเพื่อนใต้ทะเลเนี่ยมันมีความเป็นไปได้นะโลมาตัวนึงอาจจะคัดลอกลวดลายเสียงเฉพาะของอีกตัวเพื่อเรียกระบุตัวตนนั้นเราควรไม่ไปเติมเกินหลักฐานว่าได้ยินแล้วจะว่ายกลับมาทันทีทุกครั้งเพราะว่าการตอบสนองเนี่ยมันขึ้นอยู่กับระยะห่างสถานการณ์แล้วก็ความสัมพันธ์ของโลมาในระหว่างนั้นด้วยนะครับเพราะงั้นตอนนี้เราได้รู้แล้วว่าโลมาเขาก็มีซิกเนเจอร์ของเขาในการเรียกเพื่อนในฝูงแต่ละตัวนะครับหรือว่าบางตัวที่มันสามารถเรียนแบบอีกตัวนึงได้เนี่ยก็จะใช้เสียงเรียนแบบเรียกเจ้าตัวนั้นๆเจ้าตัวเขาก็จะหันมาตอบว่าไงจ๊ะ
1: ชีวิตแอนิมอล
0: ทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็คือเรื่องของการสื่อสารระหว่างสัตว์นั่นเองในโลกของสัตว์โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับโลมามันมีอีกหลายชนิดครับที่มีการสื่อสารกันด้วยเสียงแบบนี้ที่เขาคุยกันสัตว์ก็คงจะได้ยินเราคุยเป็นภาษาพูดเพียงแต่ว่าเขาไม่เข้าใจเขาก็อาจจะเข้าใจว่านี่แหละคือการสื่อสารของมนุษย์ก็จะเป็นแบบนี้แหละครับ
1: อยู่ไหนใกล้ๆฟังได้ทั่วโลก www.studioline

0: ซูเปอร์ชิปภูเก็ตสวัสดีค่ะวันนี้บริษัทซูเปอร์ชิปจังหวัดภูเก็ตเปิดรับสมัครเพื่อนร่วมงานหลายอัตรารายได้ดีมีสวัสดิการให้ในตำแหน่งช่างเขียนแบบมีความรู้ด้านการออกแบบและเขียนแบบงานก่อสร้างตำแหน่งโฟร์แมนสามารถอ่านแบบได้วุฒิปวสหรือสาขาที่เกี่ยวข้องตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการร้านประจำมินิมาร์ทซูเปอร์ชิปตำแหน่งพนักงานขับรถและตำแหน่งกุ๊กสนใจสมัครงานติดต่อซูเปอร์ชิปภูเก็ต0925929592มาร่วมงานกันนะคะซูเปอร์ชิปมีทุกสิ่งให้คุณเลือกสรรสวัสดีค่ะ
1: นี่ครับนายสติ๊กเกอร์ฉลากสินค้าใหม่จากหัวใสดีไซน์ออกแบบมาเพื่อแบรนด์ของเรา
2: อย่าปล่อยให้สติ๊กเกอร์เป็นแค่ป้ายสินค้าเพิ่มมูลค่าให้สติ๊กเกอร์เล่าเรื่องแบรนด์ของคุณหัวใสดีไซน์ผลิตไวใส่ใจคุณภาพติดต่อ02-028-7788 Facebook TikTok หัวใสดีไซน
3: ์บรรจุแก๊สหุงต้มคุ้มค่าได้น้ำหนักเต็มถังราคาถูกกว่ารวดเร็วรอรับได้เลยที่โรงบรรจุแก๊สยูนิค
4: พิเศษเมื่อนำถังมาเติม5ถังขึ้นไปได้ราคาถูกกว่าทักแชท Facebook โรงบรรจุแก๊สยูนิค076-217-518
5: วาเลนคลินิกยืนหนึ่งเรื่องความงามเชี่ยวชาญงานพรีเมียมราคาเท่ากรุงเทพ
4: ยกกระชับปรับรูปหน้าเลเซอร์ฟิลเลอร์โบท็อกซ์ปรึกษาฟรีที่ไลน์แอดไซน์วาเลนคลินิกหรือโทร0968234646วาเลนคลินิกให้คุณสวยทุกมิติ
6: ออโต้คลิกจ่ายหลักร้อยรับบริการแบบหลักหมื่นทั้ง3สาขาเพื่อชาวภูเก็ตสาขาถนนเทพสตรีภายในปั๊มคาร์เทคส์ใกล้ซุปเปอร์ชิปใหญ่สาขาหน้าโรงเรียนสตรีภูเก็ตและสาขาใหม่แยก4กอกระทู้ทางขึ้นเขาป่าตองเปลี่ยนยางเปลี่ยนน้ำมันเครื่องแบตเบรกโช๊คระบบแอร์ตรวจเช็คอื่นๆโปรแรงทั้งปีออโต้คลิกครบเครื่องเรื่องฟาสต์ฟิต
7: ใหม่ New GWM ทั้ง300ดีเซลก้าวข้ามความเป็นดีเซลแบบเดิมๆที่สุดแห่งยนต์กรรมด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะและความปลอดภัยเต็มคันพร้อมพาคุณลุยไปทุกสถานการณ์ขับเคลื่อนพลังแห่งการผจญภัยทุกสภาพถนนมั่นใจในคุณภาพรับประกันเครื่องยนต์ดีเซลถึง8ปีหรือ1ล้านกิโลเมตรเป็นเจ้าของได้แล้ววันนี้ที่ GWM อนุภาคภูเก็ต080-535-3591
4: เชฟคนเก่งต้องยกให้เขาล่ะ
8: ไม่ใช่แค่ผมอุปกรณ์เครื่องครัวก็สำคัญมือโปรผมยกให้ Brother Pro Kitchen ครับออกแบบติดตั้งระบบเครื่องครัวสแตนเลสทั้งในโรงแรมร้านอาหารบ้านอยู่อาศัยคลับบาร์พร้อมบริการหลังการขาย
4: มือโปรเครื่องครัวต้อง Brother Pro Kitchen and Service โทร0814954535
9: นันวัฒนากรุ๊ปเราคือผู้ค้าน้ำมันครบวงจรในจังหวัดภูเก็ตให้บริการปั๊มน้ำมัน7สาขาในแบรนด์คาวเท็กซ์บางจากปั๊มเต็มถังสีชมพูดำและเราเป็นจ็อบเบอร์ขายน้ำมันราคาส่งทั่วภูเก็ตบริหารงานโดยคุณโต้งเอามันนันวัฒนากรุ๊ป
10: 5678 up and up and up มีแต่อัพแบบนี้ต้องคาวกับแคชพร้อมใช้เพิ่มวงเงินให้สูงสุด 140% ทั้งรถยนต์และมอเตอร์ไซค์โปได้ยิ่งจ่ายยิ่งลดยิ่งจ่ายยิ่งลดให้คุณโปได้ยิ่งจ่ายดอกเบี้ยยิ่งลดและใกล้ฟอร์แคชได้ใกล้ทั้งสาขาใกล้บ้านและมือถือใกล้ตัวกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามเพื่อให้บริการสินเชื่อกำหนดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 10.99-24% ต่อปีค่าฟอร์แคชพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิดสมัครค่าฟอร์แคชที่แอปโกลบายกรุงศรีออโต้
11: ติดต่อกรุงศรีออโต้ภูเก็ตใกล้กับซูเปอร์ชิปใหญ่โทร076-361-400กด1
12: ข่าวด่วนข่าวด่วนดร.แทดออฟผู้นำการรักษาด้วยนวัตกรรมเลเซอร์คลินิกเลเซอร์แก้ปัญหาผิวครบวงจรไม่ว่าจะเป็นลบรอยสักรอยแผลเป็นรอยดำคล้ำกำจัดขนถาวรยกกระชับปรับรูปหน้าด้วยเครื่องเลเซอร์มาตรฐานระดับ Gold Standard โปรโมชั่นเริ่มต้นเพียง399บาทพร้อมให้บริการชาวภูเก็ตแล้ววันนี้สาขาเซ็นทรัลเฟสติวัลชั้น4โทร095-336-2424
13: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์หลุดเข้าไปยิงโอ้กรุ๊ปเซลโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเหตุฉุกเฉินบนท้องถนนสั้นอีกทีแต่กรุ๊ปเซลโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุ๊ปเซลโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยผ่องสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
14: กรุ๊ปเซลโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.ยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื
13: ่อนไขก่อนต
11: ัดสินใจทำประกันภ400กด1
12: ข่าวดีของชาวจังหวัดภูเก็ตและจังหวัดใกล้เคียงบ้านพึ่งวัดภูเก็ตเปิดให้บริการที่พักฟรีสำหรับผู้ป่วยและญาติณวัดเขารังสามัคคีธรรมใกล้โรงพยาบาลวชิระภูเก็ตสอบถามรายละเอียดได้ที่ศูนย์รับบริจาคโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตหรือหัวหน้าตึกที่เข้ารับการรักษาติดต่อบ้านพึ่งวัดโทร065-950-6319ระรินรอยทยอยพดทั้งหมดจิต
15: เป็นพรพิษติดตามไกลไปปลายฝันส่งเสด็จองค์สิริกิติ์สู่นิจนิรันดร์ขอเทวันรับแม่ฟ้าทราพรด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดไม่ได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานบริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด
16: ร้อยคำลาพกากรองทั้งผองชาติอภิวาทน้อมเสด็จสู่สวรรค์พระองค์พาจะคงอยู่นิจนิรันดร์ทั้งใจไทยยังคงมั่นอนันตราสถิตในใจปวงประชาตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารนักจัดรายการวิทยุและเจ้าหน้าที่บริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด
17: ทากันแดดทุกวันแล้วทำไมยังมีฝ้าอย่างแรกเลยนะคะที่หมอเจอบ่อยค่ะคือไม่ใช่การที่ไม่ทากันแดดแต่ทาแล้วแต่ทาไม่ถึงโดสค่ะทาน้อยเกินไปอีกสาเหตุนะคะเพราะว่าฝ้าค่ะไม่ได้ถูกกระตุ้นจากแสงแดดเพียงอย่างเดียวแต่ยังเกี่ยวข้องกับเรื่องของความร้อนฮอร์โมนและการระคายเคืองของผิวด้วยค่ะอีกอย่างควรเลือกกันแดดให้เหมาะทาในปริมาณที่เพียงพอและหลีกเลี่ยงความร้อนสะสมนะคะหากมีฝ้าที่ชัดเจนขึ้นควรให้แพทย์ประเมินก่อนเลือกวิธีดูแลรักษาค่ะเกร็ดความรู้เรื่องผิวจากหมอณัฐ ณพชาคลินิกค่ะ Oops Beauty Secret
15: Beauty Secret ความดีที่ยิ่งใหญ่เริ่มจากแรงบันดาลใจในตัวเราทำดีเข้าพรรษา
18: ความสุขของคนเราไม่ได้อยู่ที่มีมากแต่อยู่ที่ใจเข้าไปยึดมากหรือยึดน้อยมีมากแต่ยึดมากก็ทุกมากมีน้อยแต่รู้การวางใจก็เป็นสุขได้คนที่ปล่อยวางเป็นไม่ใช่คนที่ไม่มีความรู้สึกแต่เป็นคนที่รู้ว่าความรู้สึกก็เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปอย่าไปจับมันไว้อย่าไปแบกมันต่อ
15: ความดีที่ยิ่งใหญ่เริ่มจากแรงบันดาลใจในตัวเราทำดีเข้าพรรษา
19: คุณกำลังฟัง Delight 905 FM 90.5 MHz คลื่นเพื่อการท่องเที่ยวอยู่ไหนใกล้ๆฟังได้ทั่วโลก www.studiolinemediaone.com ฟัง ฟัง 905 FM เพิ่มเพลงผ่านไลน์ทิม 905 FM

0: 905 FM Music by the Sea
1: 905อารมณ์ดี
0: Delight 905 FM

0: Bruno Mars กับ Lady Gaga If Tomorrow Never Comes นะครับก่อนนั้นดีเกินไปและช่วยกลับมาครับผมชั่วโมงที่3นะครับชั่วโมงสุดท้ายประจำวันนี้นะครับก็ต้องขอบคุณกันด้วยนะกับ The Villa Aura Clinic นะครับอย่าลืมนะวันที่10เดือน10เขามีโปรพิเศษมาฝากคุณกันอีกแล้วนะฮะมีทั้งหมด3เซตด้วยกันนะครับราคาเดียวเลย 49,990 บาทมาดูกันว่าแต่ละเซตมีอะไรกันบ้างนะครับซึ่งก็รวมเอาโปรแกรมดูแลผิวและยกกระชับสำหรับคนพิเศษมาฝากคุณกัน3โปรแกรมในเซตที่1นะครับเป็นโปรแกรมอันทรพิพราม500ลายไฮฟู่ไลฟู่500ช็อตนะครับพิโคเลเซอร์1ครั้งนะครับทั่วหน้าเซตที่2ก็จะมีอันทรพิพราม500ลายโอริจิโอ200ช็อตนะครับแล้วก็พิโคซิคเลเคอร์เลเซอร์นะครับ1ครั้งทั่วหน้าเซตที่3ก็จะมีโปรแกรมเทอร์มาร์ด FLX 600ช็อตนะครับอันทรพิพราม100ลายหรือแล้วก็พิโคซิคเลเซอร์1ครั้งทั่วหน้านะคุณชอบเซตไหนก็มาปรึกษาคุณหมอกันเอาปัญหาเอาหน้ามาให้คุณหมอดูนะฮะจะได้แนะนำถูกว่าควรไปเซตไหนกันดีแบบนี้ความสวยที่ดีเริ่มต้นจากการใส่ใจตัวเองในทุกวันนะครับติดต่อสอบถามเพิ่มเติมกันได้นะครับรายละเอียดเพิ่มเติมที่0766464646วันที่10เดือน10นี้จัดโปรพิเศษมาฝากคุณกันนะครับ3เซตนี้คุณจะตัดสินใจเลือกเซตไหนก็มาดูกันได้เลยนะครับที่นี่เปิดกันทุกวันครับจันทร์ถึงอาทิตย์11โมงเป็นต้นไปเดอะวิลล่าออร่าคลินิกครับ
1: 905อารมณ์ดี
2: ตั้งแต่เรา
0: สวัสดีกูเบงด้วยสวัสดีวันจันทร์นะครับ

จบไปจาก Scrub นะฮะนั่นคืออยู่อยู่ใช่ไหม แล้วก็ชาลีพูดกับโฮมนะครับตกใจหมดจากมาทีมกันด้วยนะครับกลับมาในชั่วโมงไม่ใช่สิช่วงสุดท้ายประจำวันนี้กันแล้วล่ะนะครับก็ต้องขอบคุณกันด้วยกับร้านอาณาจักรกระจกโค้งนะคุณผู้ฟังครับสำหรับที่นี่นะให้บริการติดตั้งกระจกรถยนต์แล้วก็ฟิล์มกรองแสงครับกระจกโค้งเรือกระจกหน้าต่างเรือกระจกรถแบ็คโฮกันอีกด้วยนะครับสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมกันได้อยู่โซนสปัมนี่เองนะฮะเจอปัญหากระจกรถยนต์แตกร้าวเบอร์นี้เลย076 239 116นะครับรับเคลมประกันภัยได้ทุกบริษัทด้วยนะครับ

0: by the sea
1: delight 905 fm music by the sea
2: หมดเวลากันแล้วนะครับขอบคุณกับการติดตามในวันนี้ด้วยเจอกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้มีความสุขกันมากๆนะครับ905อารมณ์ดีไปก่อนแล้วสวัสดีครับ
1: 905อารมณ์ดี

0: Night 905 FM Music by the Sea
1: หากคุณกำลังมองหาถังบำบัดน้ำเสียถังเก็บน้ำที่มีความแข็งแรงทนทานติดต่อเรา S-Core เรามีนวัตกรรมการผลิตถังบำบัดน้ำเสียถังเก็บน้ำสำเร็จรูปโดยใช้วัสดุเฟอร์โรซิเมนต์ซึ่งมีความแข็งแรงทนทานสามารถวางใต้ถนนที่รถวิ่งผ่านได้ถังเฟอร์โรซิเมนต์ยังช่วยประหยัดแรงงานและเวลาในการติดตั้งบริษัท S-Core มีทีมงานวิศวกรสิ่งแวดล้อมและช่างชำนาญการประจำอยู่ที่จังหวัดภูเก็ตติดต่อ076-528-612 S-Core QualityMake us different คุณภาพทำให้เราแตกต่าง
2: CS Motorbike ฉลองครบรอบ2ปีก้าวสู่โชว์รูมใหม่อัปเกรดใหม่ใหญ่กว่าเดิมระดับไฮพรีเมียมพร้อมศูนย์บริการมาตรฐานใหม่จากยามาฮ่าดูแลด้วยระบบพรีเมียมแคร์เน้นครบทุกขั้นตอนทีมช่างฝีมือดีมั่นใจในมาตรฐานยามาฮ่า CS Motorbike 2 สาขาถนนเจ้าฟ้าแยกแหลมชันและถนนวิชิตสงครามใกล้ตลาดฉำฉาเปิดให้บริการทุกวันทักแชท Facebook CS Motor

0: มีโลโก้มีโลโก้
1: มีโลโก้สี่แยกบางเหนียว0966379000
2: คุณเบื่อประตูม้วนแบบเก่าๆไหม
3: แข็งแรงก็จริงนะแต่หนักมากเลยอ่ะ
4: ไม่สวยด้วย
2: เปลี่ยนมาใช้ประตูม้วนวิกตอรี่แบบใหม่ของไอชนาดีกว่าค่ะเปิดปิดง่ายไร้เสียงน้ำหนักเบาใช้มือดึงได้ง่ายๆใช้ระบบมอเตอร์ก็ประหยัดพลังงานสวยแข็งแรงไม่มีสะดุดแถมยังลิงก์สัญญาณกันขโมยได้ด้วยสีก็มีให้เลือกเยอะปิดได้สนิทกันฝุ่นกันลมบำรุงรักษาง่ายปรึกษาไอชนาผู้ผลิตและจำหน่ายประตูม้วนวิกตอรี่ไร้เสียงแห่งแรกในภาคใต
5: ้ไอชนาอันดามันถนนสักดิเดชทางไปอ่าวมะขาม076-213-747-8คลิก aithanametalsheet.com
6: ถ้าเพ่งบ่อยขึ้นปวดตาเวลาใช้มือถืออ่านหนังสือไม่สบายอาจถึงเวลาลองเช็คสายตาแล้วนะคะ
7: Specs Optic คุณภาพงานคือบริการของเราเพื่อการมองเห็นที่ดี5สาขาในภูเก็ต090-399-9894นึกถึงแว่นตานึกถึง Specs Optic
8: หมอเชนมาแชร์
9: ทำไมหมอเชนไม่ฉีดล่องแก้เป็นอันดับแรกหลายคนนะครับที่เดินเข้ามาที่คลินิกแล้วบอกว่าหมอเชนคะขอเติมล่องแก้มค่ะหลายครั้งนะครับผมกลับไม่ได้เริ่มเติมเต็มที่ล่องแก้มเป็นอันดับแรกเพราะเมื่อตรวจใบหน้าแล้วล่องแก้มในบางคนไม่ใช่ต้นเหตุของปัญหาเพราะเมื่ออายุมากขึ้นนะครับสิ่งที่เปลี่ยนแปลงก่อนคือโครงสร้างกระดูกและเส้นเอ็นยึดใบหน้าย้อยลงมาตามแรงโน้มถ่วงทำให้ไขมันหน้าแก้มเคลื่อนลงมาจึงทำให้ล่องแก้มดูลึกขึ้นครับถ้าเติมเต็มเฉพาะล่องแก้มโดยไม่แก้สาเหตุล่องอาจตื้นขึ้นแต่ทำให้บริเวณใบหน้าดูอูมและดูหนักการรักษาที่ดีจึงไม่ใช่เติมตรงที่เป็นร่องอย่างเดียวแต่คือการหาสาเหตุให้เจอแล้วแก้ที่สาเหตุครับ
8: หมอเชนมาแชร์

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ณกำลังฟัง Delight 905 FM 90.5 MHz คลื่นเพื่อการท่องเที่ยว
1: แทนคำขอบคุณจากใจนภัชชาคลินิกโฉมใหม่บนพื้นที่ใหม่สวยกว่าเดิมอบอุ่นกว่าเดิมสะดวกสบายมากขึ้น
2: นภัชชาคลินิกโกบิยอนยืนหนึ่งเรื่องความงาม
1: สอบถามได้ที่ Line ID @ นภัชชา_คลินิก
3: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์หลุดเข้าไปยิงโอ้กลุ่มเสือโต้บล็อกเกอร์เซฟได้ครับเหตุฉุกเฉินบนท้องถนนซ้ำอีกทีแต่กลุ่มเสือโต้บล็อกเกอร์ก็ยังเซฟกลุ่มเสือโต้บล็อกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยผ่องสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
4: กลุ่มเสือโต้บล็อกเกอร์ในนามของบมจ.ยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
3: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟหลักร้อยได้ที่
5: กรุงศรีออโต้ภูเก็ตใกล้กับซูเปอร์ชิปใหญ่โทร076-361-400-1
1: ข่าวดีของชาวจังหวัดภูเก็ตและจังหวัดใกล้เคียงบ้านพึ่งวัดภูเก็ตเปิดให้บริการที่พักฟรีสำหรับผู้ป่วยและญาติณวัดเขารังสามัคคีธรรมใกล้โรงพยาบาลวชิระภูเก็ตสอบถามรายละเอียดได้ที่ศูนย์รับบริจาคโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตหรือหัวหน้าตึกที่เข้ารับการรักษาติดต่อบ้านพึ่งวัดโทร065-950-6319ความดีที่ยิ่งใหญ่เริ่มจากแรงบันดาลใจในตัวเราทำดีเข้าพรรษา
6: ทำไมคนที่ชอบให้ชีวิตกลับยิ่งมีมากขึ้นหลายคนกลัวการให้กลัวว่าให้ไปแล้วตัวเองจะเหลือน้อยลงเลยกำทุกอย่างไว้แน่นแต่กลับรู้สึกขาดอยู่ตลอดเวลาพระพุทธเจ้าตรัสว่าการให้ทานเป็นบันไดขั้นแรกของความเจริญเพราะการให้ฝึกใจเราให้เลิกยึดติดและเปิดใจให้กว้างมือที่กำแน่นรับอะไรใหม่ไม่ได้แต่มือที่ยอมคลายออกให้ผู้อื่นคือมือที่พร้อมรับสิ่งดีๆกลับมาเสมอสิ่งที่ได้กลับมาอาจไม่ใช่เงินก้อนเดิมแต่คือมิตรภาพ
7: ความช่วยเหลือในยามยาก
6: และความสุขใจที่เงินซื้อไม่ได้นี่คือความรวยที่แท้จริงที่ไม่มีใครมาขโมยไปได้การให้ไม่ต้องรอรวยรอยยิ้มคำพูดดีๆการช่วยเหลือด้วยแรงกายก็คือทานที่ยิ่งใหญ่เริ่มให้ได้ตั้งแต่วันนี้ด้วยสิ่งที่เรามี
1: ความดีที่ยิ่งใหญ่เริ่มจากแรงบันดาลใจในตัวเราทำดีเข้าพรรษาระรินร้อยทยอยพดทั้งหมดจิตเป็นพรพิษติดตามไกลไปปลายฝันส่งเสด็จองค์สิริกิติ์สู่นิจนิรันดร์ขอเทวันรับแม่ฟ้าทราพรด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดไม่ได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานบริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด

0: Sea.
1: Delight 905 FM Music by the Sea.
0: Cool Delight 905 FM.
1: 905 FM.

Trying to get the great big hill of hope for the sun.

0: มีโลโก้มีโลโก้
1: มีโลโก้สี่แยกบางเหนียว0966379000
2: Rushwood Clinic ความงามที่ออกแบบมาเพื่อคุณ
3: เพราะความสวยที่ดีไม่ใช่แค่ดูดีแต่ต้องรู้สึกดีไปด้วยฟิลเลอร์ยกเส้นเอ็นเทคนิคเฉพาะของผมไม่ใช่แค่เติมเต็มแต่ช่วยยกโครงสร้างใบหน้าให้ผลลัพธ์ที่ดูดีเป็นธรรมชาติ
2: Rushwood Clinic เทคโนโลยีครบจบทุกปัญหาผิว
3: หน้าสวยหุ่นเป๊ะแค่แวะมาหาหมอเชนเดี๋ยวจัดให้ครับติดตามเราได้ที่ Facebook Rushwood Clinic
4: เรื่องกำจัดปลวกวางใจเชียงใหม่เพลสดูแลบ้านร้านอาหารโรงแรมและวางระบบกำจัดปลวกให้กับหมู่บ้านต่างๆในภูเก็ตมากว่า20ปีกำจัดปลวกมดแมลงสาบหนูงูยุงสำรวจบ้านพร้อมให้คำปรึกษาฟรีเรื่องกำจัดปลวกวางใจเชียงใหม่เพลส076-263-404
5: วาเลนคลินิกยืนหนึ่งเรื่องความงามเชี่ยวชาญงานพรีเมียมราคาเท่ากรุงเทพ
6: ยกกระชับปรับรูปหน้าเลเซอร์ฟิลเลอร์โบท็อกซ์ปรึกษาฟรีที่ไลน์แอดไซน์วาเลนคลินิกหรือโทร0968234646วาเลนคลินิกให้คุณสวยทุกมิติ
7: ซูเปอร์ชิปภูเก็ตสวัสดีค่ะวันนี้บริษัทซูเปอร์ชิปจังหวัดภูเก็ตเปิดรับสมัครเพื่อนร่วมงานหลายอัตรารายได้ดีมีสวัสดิการให้ในตำแหน่งช่างเขียนแบบมีความรู้ด้านการออกแบบและเขียนแบบงานก่อสร้างตำแหน่งโฟร์แมนสามารถอ่านแบบได้วุฒิปวสหรือสาขาที่เกี่ยวข้องตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการร้านประจำมินิมาร์ทซูเปอร์ชิปตำแหน่งพนักงานขับรถและตำแหน่งกุ๊กสนใจสมัครงานติดต่อซูเปอร์ชิปภูเก็ต0925929592มาร่วมงานกันนะคะซูเปอร์ชิปมีทุกสิ่งให้คุณเลือกสรรสวัสดีค่ะ
2: 201ปีแห่งมรดกที่ยังมีชีวิตสัมผัสพลังแห่งศรัทธาประเพณีถือศีลกินผักภูเก็ตที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นพบกับศรัทธา The Power of Faith 201 Years of the Living Heritage นิทรรศการวาดภาพเสวนาอาหารเจและเรื่องราวแห่งศรัทธา 6-19 ตุลาคมนี้ 9 โมงเช้าถึง 3 ทุ่มที่ลามไลท์ภูเก็ตร่วมเป็นส่วนหนึ่งเพื่อส่งต่อศรัทธาจากรุ่นสู่รุ่นโทร076-682-900

สถานีวิทยุกระจายเสียง FM 90.5 MHz จังหวัดภูเก็ตจากนี้ไปจะเป็นการถ่ายทอดข่าวจากกรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานครใครก็จะรักอย่างนั้นมีเพียงคำว่ารักแค่คำเดียวสั้นๆมาจากหัวใจฉัน

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้รัฐบาลจัดสรรงบประมาณ 4,700 ล้านบาทเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยทั่วประเทศพร้อมปรับรูปแบบการจ่ายเงินเยียวยาให้รวดเร็วยิ่งขึ้นนายกรัฐมนตรีกำชับทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมขั้นสูงสุดในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและธนาคารโลกประจำปี2569ระหว่างวันที่12ถึงวันที่18ตุลาคมนี้นายกรัฐมนตรีสเปนประกาศจัดการเลือกตั้งทั่วไปก่อนกำหนดในเดือนพฤศจิกายนนี้หลังรัฐสภาสเปนไม่ผ่านความเห็นชอบร่างกฎหมายแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยราคาแพงต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: ศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยเตือนหลายพื้นที่ทั่วประเทศเฝ้าระวังฝนตกหนักและน้ำป่าไหลหลากจนถึงวันที่13ตุลาคมนี้และต้องระวังระดับน้ำบางปะกงอย่างใกล้ชิด
2: นายแพทย์เอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงข่าวผ่านศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยว่ากรมอุตุนิยมวิทยาคาดการว่าระหว่างวันนี้ถึง13ตุลาคมนี้คาดว่าจะมีฝนฟ้าคะนองกระจายทั่วประเทศเสี่ยงเกิดน้ำป่าไหลหลากและน้ำจากภูเขารวมทั้งขอให้ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่โล่งแจ้งระวังฟ้าผ่าสำหรับภาพรวมสถานการณ์น้ำปริมาณน้ำเหนือบริเวณเขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์ยังไม่เพิ่มขึ้นขณะที่ปริมาณน้ำจากนครสวรรค์ลงสู่ภาคกลางเริ่มลดลงและเขื่อนเจ้าพระยายังคงระบายน้ำในอัตราไม่เกิน 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่งผลให้ระดับน้ำลดลงต่อเนื่องส่วนภาคตะวันตกเขื่อนในจังหวัดกาญจนบุรีและเพชรบุรีมีน้ำอยู่ประมาณ90-100ยังคงระบายน้ำอย่างต่อเนื่องขณะที่ภาคตะวันออกขอให้ประชาชนในอำเภอบางคล้าอำเภอราชสารและอำเภอเมืองฉะเชิงเทราจังหวัดฉะเชิงเทราเฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำบางปะกงอย่างใกล้ชิด
3: ในส่วนของสถานการณ์น้ำในภาพรวมครับจากปัจจุบันนี้นะครับทางภาคเหนือบริเวณน้ำเหนือที่เหนือเขื่อนเศรษฐกิจและเหนือเขื่อนภูมิพลน้ำไม่ได้มาเติมมากพอลงมาถึงจังหวัดนครสวรรค์ปริมาณน้ำจังหวัดนครสวรรค์ลงมาสู่ภาคกลางเนี่ยเริ่มลดลงนะครับน้ำที่ปล่อยจากเขื่อนเจ้าพระยาจะมีการปล่อยน้ำในระดับน้ำที่ไม่เกิน 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนนทบุรีกรุงเทพมหานครก็ยังอยู่ในช่วงที่ต่ำกว่าคันกั้นน้ำในส่วนของฝั่งตะวันตกครับเขื่อนทั้ง2เขื่อนของจังหวัดกาญจนบุรีรวมถึงเพชรบุรีเนี่ยก็ระดับน้ำอยู่ที่ประมาณ90กว่าเปอร์เซ็นต์รวมถึง100กว่าเปอร์เซ็นต์การระบายน้ำก็ยังคงมีอยู่ต่อเนื่องเพื่อรองรับฝนที่จะเกิดขึ้นในสัปดาห์หน้าด้วยเช่นเดียวกัน
2: ด้านนายฟาตามัสสะทวีผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาระบบงานการพยากรณ์อุตุนิยมวิทยากล่าวเพิ่มเติมว่าช่วงวันที่6ถึง7ตุลาคมฝนจะตกบริเวณภาคตะวันตกขณะที่วันที่8ถึง9ตุลาคมจะเริ่มมีฝนตกหนักในภาคใต้จากนั้นช่วงวันที่10ถึง13ตุลาคมจะมีร่องความกดอากาศต่ำพาดผ่านบริเวณจังหวัดเพชรบุรีส่งผลให้พื้นที่ตั้งแต่ภาคกลางภาคตะวันออกต่อเนื่องถึงภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นและต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดทั้งนี้กรมอุตุนิยมวิทยาได้ประสานกรมชลประทานเฝ้าระวังสถานการณ์ฝนและน้ำโดยเฉพาะจังหวัดเพชรบุรีและภาคใต้วาสนาตระเกตรายงาน
1: กรมชลประทานยืนยันสถานการณ์ลุ่มน้ำเจ้าพระยายังสามารถบริหารจัดการได้โดยเขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์มีพื้นที่เพียงพอรองรับน้ำจากภาคเหนือ
4: นายธเนศสมบูรณ์ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยากรมชลประทานแถลงสถานการณ์น้ำผ่านศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยว่าสถานการณ์ลุ่มน้ำเจ้าพระยาขณะนี้ยังสามารถบริหารจัดการได้โดยเขื่อนภูมิพลมีปริมาณน้ำร้อยละ68และเขื่อนสิริกิติ์ร้อยละ81ซึ่งยังมีพื้นที่ว่างเพียงพอรองรับน้ำจากภาคเหนือขณะที่ปริมาณน้ำที่นครสวรรค์และแม่น้ำสะแกรกลางมีแนวโน้มลดลงทางนี้กรมชลประทานยังคงระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาที่อัตรา 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อพร่องน้ำและเตรียมพื้นที่รองรับฝนระลอกใหม่โดยมวลน้ำดังกล่าวได้ไหลผ่านกรุงเทพมหานครและสมุทรปราการแล้วส่งผลให้ระดับน้ำในพื้นที่มีแนวโน้มทรงตัวอีกทั้งการระบายน้ำในอัตราดังกล่าวไม่ส่งผลให้เกิดน้ำล้นคันกั้นน้ำเข้าสู่เขตเมืองกรุงเทพมหานครและปริมณฑลแต่ยังคงเฝ้าระวังพื้นที่ริมตลิ่งและพื้นที่นอกแนวคันกั้นน้ำรวมถึงตรวจสอบคันกั้นน้ำในจังหวัดปทุมธานีและนนทบุรีอย่างต่อเนื่อง โดยปัจจัยที่ต้องติดตามเป็นพิเศษคือฝนที่อาจตกเพิ่มในวันนี้และช่วงวันที่10ถึง11ตุลาคมนี้โดยเฉพาะบริเวณภาคกลางและลุ่มน้ำปิงส่วนลุ่มน้ำแม่กลองปริมาณการระบายน้ำจากเขื่อนแม่กลองมีแนวโน้มลดลงขณะที่การบริหารน้ำจากเขื่อนวชิราลงกรณ์และเขื่อนศรีนครินทร์จะดำเนินการร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเพื่อควบคุมการระบายไม่ให้ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ท้ายน้ำ
5: สถานน้ำที่เราระบาย 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อทีนั้นนะครับมาถึงกรุงเทพมหานครแล้วแล้วก็ไหลผ่านจังหวัดสมุทรปราการแล้วนะครับฉะนั้นน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยานะครับท่านก็จะเห็นว่าน้ำก็จะทรงๆประมาณนี้ครับในทั้งเขตทั้งอยุธยาเองรวมทั้งแถวกรุงเทพและปริมณฑลครับก็คงมีการเฝ้าระวังเฉพาะพื้นที่ริมตลิ่งนะครับที่อยู่นอกคันกั้นน้ำทั้งหมด
4: สำหรับพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังได้แก่ลุ่มน้ำบางปะกงซึ่งมวลน้ำจากแม่น้ำปราจีนบุรีที่อยู่ในช่วงลดลงอย่างช้าๆกำลังไหลเข้าสู่แม่น้ำบางปะกงขณะที่มีการลดการระบายจากเขื่อนขุนด่านประการชนแล้วส่วนจังหวัดเพชรบุรีกรมชลประทานเร่งพร่องน้ำจากเขื่อนแก่งกระจานพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำและตรวจสอบระบบระบายน้ำขณะที่ภาคใต้เตรียมรับมือฝนที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นช่วงวันที่10ถึง11ตุลาคมโดยเฉพาะพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออกจึงเตรียมระบบระบายน้ำเพื่อรองรับน้ำหลากจากพื้นที่ภูเขาสูงเข้าสู่เขตเมืองชาววิสาประทุมมารายงาน
1: นอกจากนี้กรมชลประทานได้ตั้งศูนย์ประสานงานการบริหารจัดการน้ำในภาวะวิกฤตติดตามสถานการณ์ทุกลุ่มน้ำรับมือฝนระลอกใหม่ควบคู่กับการเร่งระบายน้ำพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมขังและเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำภาคใต้ตั้งแต่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ถึงจังหวัดนราธิวาสโดยจะทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการบัญชาการและประสานการบริหารจัดการน้ำติดตามและประเมินสถานการณ์เพื่อให้สามารถสั่งการและปรับแผนบริหารจัดการน้ำได้ทันต่อสถานการณ์ประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคกลางสั่งการเฝ้าระวังฝนระลอกใหม่ช่วงวันที่10ถึง12ตุลาคมนี้และเชื่อมข้อมูลทุกลุ่มน้ำยกระดับภาคกลางเป็นต้นแบบบริหารจัดการน้ำ
6: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคกลางเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางณทำเนียบรัฐบาลโดยเปิดเผยว่าที่ประชุมได้ติดตามการคาดการณ์ฝนและสถานการณ์น้ำล่วงหน้า 7-10 วันโดยเฉพาะลุ่มน้ำเจ้าพระยาท่าจีนแม่กลองและเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ซึ่งจากรายงานของกรมอุตุนิยมวิทยาพบว่าต้องเฝ้าระวังฝนระลอกใหม่ในวันที่ 10-12 ตุลาคมโดยเฉพาะพื้นที่ภาคกลางตอนล่างและตะวันตกได้แก่จังหวัดตากกำแพงเพชรนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีกรุงเทพมหานครและปริมณฑลขณะที่ลุ่มน้ำเพชรบุรีได้กำชับให้เตรียมแผนรับมือเขื่อนแก่งกระจานที่มีน้ำเกินความจุและเร่งระบายน้ำเขื่อนปราณบุรีรองรับฝนตกหนักช่วงวันที่ 11-13 ตุลาคมนี้ทั้งนี้ได้มอบหมายให้คณะอนุกรรมการแต่ละลุ่มน้ำประสานจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบริหารจัดการในการรับมือสถานการณ์ที่เป็นระบบเดียวกันเพื่อยกระดับรูปแบบการบริหารจัดการพื้นที่ภาคกลางให้เป็นต้นแบบหรือโมเดลในการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบและนำไปปรับใช้กับภูมิภาคอื่นต่อไปพร้อมมอบหมายให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เป็นหน่วยงานในการประสานเชื่อมโยงข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: ขณะที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงกรณีที่มีกระแสข่าวความขัดแย้งเรื่องการปล่อยน้ำในระดับพื้นที่ว่ายังไม่ได้รับรายงานเรื่องดังกล่าวยืนยันว่าการบริหารจัดการน้ำในภาวะวิกฤตอยู่ภายใต้ระบบผู้บัญชาการเดี่ยวหรือซิงเกิลคอมมานด์ซึ่งมีกฎหมายรองรับอย่างชัดเจนตามการประกาศเขตพื้นที่ประสบภัยพิบัติโดยอำนาจในการสั่งการระดับจังหวัดเป็นของผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะผู้บัญชาการสถานการณ์พื้นที่ซึ่งสามารถบูรณาการและสั่งการทุกหน่วยงานราชการได้ทั้งหมดโดยขึ้นตรงกับปลัดกระทรวงมหาดไทยและมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกำกับดูแลในภาพรวมของประเทศดังนั้นในทางปฏิบัติและทางกฎหมายจึงไม่สามารถเกิดความขัดแย้งขึ้นได้เนื่องจากมีผู้รับผิดชอบหลักในการตัดสินใจอย่างชัดเจน ด้านการช่วยเหลือและเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลจัดสรรงบประมาณ 4,700 ล้านบาทมั่นใจเพียงพอต่อการช่วยเหลือประชาชนพร้อมสั่งปรับรูปแบบการจ่ายเงินเยียวยาให้รวดเร็วยิ่งขึ้น
7: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงความคืบหน้าการจัดสรรงบประมาณเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วมจำนวน 4,700 ล้านบาทโดยยืนยันว่างบประมาณจำนวนดังกล่าวมีความเพียงพอต่อการเร่งบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในเบื้องต้นซึ่งเป็นวงเงินงบกลางที่เหลืออยู่ของปีงบประมาณ 2,569ที่เตรียมไว้สำหรับการคืนกระทรวงการคลังเพื่อชำระหนี้สาธารณะและหนี้ธกส.แต่เนื่องจากเกิดวิกฤตอุทกภัยขึ้นก่อนจึงได้จัดสรรงบส่วนนี้มาสำรองไว้ใช้เยียวยาและรับมือกับสถานการณ์น้ำท่วมทันทีส่วนการชำระหนี้สาธารณะจะพิจารณาจัดสรรในงบประมาณปี2570แทนและหากงบเยียวยา 4,700 ล้านบาทนี้ไม่เพียงพอก็พร้อมที่จะดึงงบประมาณปี2570มาสนับสนุนเพิ่มเติมได้ทันที
8: มันต้องเพียงพอ 4,700 ล้านคืองบที่เหลืออยู่ของปี69ที่เป็นงบกลางที่ผมบอกไงตอนแรกก็นึกว่าจะเอาไปคืนคลังให้คลังเอาไปชำระหนี้ต่างๆที่เขามีอยู่เหมือนปีที่แล้วส่วนที่เป็นงบ69ก็ต้องเอามาสำรองไว้ใช้เยียวยาแล้วก็รับมือกับสถานการณ์อุทกภัยที่มันเพิ่งเกิดขึ้นถ้ามันไม่พอก็ต้องใช้งบปี70แต่ว่าผมก็สำรวจเบื้องต้นก็น่าจะพอนะครับ
7: นอกจากนี้ในส่วนของการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการสถานการณ์อุทกภัยนายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดสำรวจและขึ้นทะเบียนผู้ได้รับความเสียหายทันทีโดยปรับเปลี่ยนหลักเกณฑ์ให้จ่ายเงินเยียวยาแบบผู้ที่ได้รับการสำรวจและอนุมัติก่อนจะได้รับเงินเยียวยาก่อนไม่ต้องรอให้สถานการณ์น้ำลดหรือรอสรุปผลความเสียหายครบทั้งจังหวัดหรือทั้งภาคเพื่อให้งบประมาณที่โอนไปยังกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.สามารถทยอยจ่ายถึงมือประชาชนในพื้นที่กลุ่มจังหวัดต่างๆได้อย่างทันท่วงทีและรวดเร็วที่สุดศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: สอดคล้องกับนายนิรัตพงศ์สิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.กล่าวว่าคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติงบประมาณจำนวน 4,700 ล้านบาทซึ่งปภ.ได้โอนเงินทั้งจำนวนให้แก่ธนาคารออมสินเรียบร้อยแล้วและจะเร่งตรวจสอบคุณสมบัติผู้ที่ลงทะเบียนขอรับการเยียวยาให้แล้วเสร็จภายใน 1-2 วันจากนั้นธนาคารจะทยอยโอนเงินเข้าบัญชีของผู้ประสบภัยเป็นรายบุคคลทันทีเพื่อให้การช่วยเหลือถึงมือประชาชนอย่างรวดเร็วที่สุดปัจจุบันมีประชาชนลงทะเบียนขอรับการเยียวยาแล้วกว่า1ล้านคนสำหรับกลุ่มเปราะบางผู้สูงอายุหรือผู้ที่อยู่ในศูนย์พักพิงไม่สะดวกลงทะเบียนด้วยตนเองจะมีเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่คอยอำนวยความสะดวกให้ถึงที่
9: เงินเยียวยาที่ทางคณะรัฐมนตรีมีมติให้มา 4,700 ล้านนะครับมาที่กรมป้องกันกรมป้องกันเนี่ยโอนทั้งก้อนให้ธนาคารออมสินแล้วก็ออมสินก็จะไปดูในเรื่องของคนที่มาแจ้งมาอะไรถ้าเข้าหลักเกณฑ์ปุ๊บเขาใช้เวลาตรวจสอบสักวัน2วันก็เงินก็เข้าได้แล้วครับเราไม่รอปล่อยทีทั้งก้อนตกลงกับออมสินแล้วว่าใครพร้อมก่อนถูกต้องก่อนก็ได้เงินไปก่อนทีละบัญชีทีละบัญชีครับ
1: ขณะเดียวกันนางสาวสิริธรสมสุวรรณผู้อำนวยการกองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยความคืบหน้าการจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยว่าแบ่งเงินช่วยเหลือออกเป็น2ส่วนได้แก่เงินทดรองราชการกรณีฉุกเฉินซึ่งขณะนี้กรุงเทพมหานครและจังหวัดในพื้นที่ประสบภัยได้ทยอยสำรวจและเริ่มจ่ายเงินเยียวยาแล้วส่วนที่2เป็นเงินช่วยเหลือตามมติคณะรัฐมนตรีได้แก่กรณีที่อยู่อาศัยประจำประสบอุทกภัยไม่เกิน7วันและทรัพย์สินได้รับความเสียหายหรือกรณีน้ำท่วมขังติดต่อกันตั้งแต่7วันขึ้นไปจะได้รับเงินช่วยเหลือครัวเรือนละ 9,000 บาทกรณีที่อยู่อาศัยประจำหรืออาคารสูงถูกน้ำล้อมรอบตั้งแต่7วันขึ้นไปจะได้รับเงินช่วยเหลือ 5,000 บาทป ปภ.ได้ชี้แจงและประสานไปยังกรุงเทพมหานครและจังหวัดในพื้นที่ประสบภัยรวม65จังหวัดให้เร่งสำรวจและยืนยันข้อมูลกลับมายังปภ.โดยทันทีที่ปภ.ได้รับและตรวจสอบความถูกต้องใช้เวลาไม่เกิน2วันจะส่งเรื่องต่อไปยังธนาคารออมสินเพื่อโอนเงินเข้าบัญชีประชาชนภายใน3วันทำการคาดว่าจะสามารถโอนเงินเยียวยาได้ภายในสัปดาห์นี้สำหรับความคืบหน้าการขอรับเงินเยียวยาผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐล่าสุดมียอดผู้ลงทะเบียนเข้าระบบแล้วกว่า 1,56,000 ครัวเรือนพร้อมแนะนำข้อปฏิบัติสำหรับประชาชนที่ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐขอให้ตรวจสอบการเลือกพื้นที่และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือสำนักงานเขตให้ถูกต้องหากระบุเขตผิดระบบจะไม่สามารถส่งข้อมูลได้พื้นที่ทางการเกษตรได้รับผลกระทบจากอุทกภัยเสียหายแล้วกว่า 1,600,000 ไร่ใน43จังหวัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งดำเนินมาตรการฟื้นฟูเยียวยาเกษตรกร
10: นายวีรศักดิ์บุญเชิญรองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรกล่าวว่าจากการสำรวจพื้นที่การเกษตรได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยมีพื้นที่ได้รับผลกระทบแล้ว43จังหวัดพื้นที่การเกษตรได้รับความเสียหายประมาณ 1,600,000 ไร่ครอบคลุมทั้งพื้นที่ปลูกข้าวพืชผักพืชไร่ไม้ผลและไม้ยืนต้นซึ่งมีการประกาศเขตภัยพิบัติแล้วใน24จังหวัดและผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะประธานคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินระดับจังหวัดหรือกชพจจะทยอยประกาศพื้นที่ช่วยเหลือเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่องเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรจะได้ดำเนินการสำรวจและดำเนินการตามหลักเกณฑ์ให้ความช่วยเหลือสำหรับเกษตรกรตามระเบียบของกระทรวงการคลังต่อไปนอกจากนี้จะเร่งฟื้นฟูเยียวยาเกษตรกรทั้งในด้านการสนับสนุนปัจจัยการผลิตฟื้นฟูอาชีพและฟื้นฟูพื้นที่การเกษตรที่ได้รับความเสียหายขณะนี้อยู่ระหว่างการประสานงานร่วมกับผู้นำชุมชนและหน่วยงานระดับจังหวัดเพื่อรวบรวมข้อมูลและจัดส่งความช่วยเหลือให้แก่พี่น้องเกษตรกรอย่างเร่งด่วนต่อไปชวนันท์มาลีรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีกำชับทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมขั้นสูงสุดในการเป็นเจ้าภาพจัดประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและธนาคารโลกประจำปี2569หรือ IMF World Bank ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้เพื่อดึงดูดการลงทุนและสร้างความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจระดับโลก
11: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการระดับชาติเพื่อเตรียมการจัดประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและธนาคารโลกประจำปี2569หรือ IMF World Bank GroupAnnual Meeting ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้เพื่อติดตามความคืบหน้าก่อนที่การประชุมระดับโลกจะเริ่มขึ้นโดยนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำต่อที่ประชุมว่าการเป็นเจ้าภาพการประชุมครั้งนี้เป็นโอกาสครั้งสำคัญของประเทศไทยจะได้ต้อนรับคณะผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 10,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกอีกทั้งเป็นโอกาสสำคัญในการดึงดูดการลงทุนและสร้างความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจระดับโลกทั้งนี้กำชับให้ทุกภาคส่วนบูรณาการทำงานร่วมกันอย่างเข้มงวดโดยเฉพาะการอำนวยความสะดวกในเรื่องกระบวนการตรวจตรงตราหรือวีซ่าระบบตรวจคนเข้าเมืองและบริการของสายการบินพร้อมมอบหมายให้บริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนหรือทอท.และสายการบินต่างๆเตรียมความพร้อมขั้นสูงสุดป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาการเช็คอินการขนส่งกระเป๋าสัมภาระหรือการยกเลิกเที่ยวบินรวมทั้งจัดให้มีช่องทางพิเศษเพื่อสร้างความประทับใจและความเชื่อมั่นตั้งแต่ก้าวแรกที่ผู้เข้าร่วมประชุมเดินทางมาถึงรัฐบาลขอเชิญชวนประชาชนชาวไทยร่วมกันเป็นเจ้าบ้านที่ดีในการต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมจากทั่วโลกผลิตนาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: เช่นเดียวกับนายสีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศยืนยันว่าเวทีนี้จะมีผู้นำรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางจากทั่วโลกเดินทางเข้าร่วมซึ่งจะช่วยสร้างความมั่นใจสะท้อนศักยภาพและเปิดโอกาสให้ประเทศไทยได้แสดงทิศทางทางเศรษฐกิจบนเวทีระดับสากลอย่างต่อเนื่องสำหรับข้อห่วงใยเกี่ยวกับสถานการณ์อุทกภัยและการบริหารจัดการท่าอากาศยานนั้นชี้แจงว่าเป็นประเด็นการบริหารจัดการในระยะสั้นที่ภาครัฐเร่งดำเนินการอย่างเต็มที่ขณะที่นักลงทุนยังคงมองภาพรวมและศักยภาพทางเศรษฐกิจของไทยในระยะยาวเป็นหลัก
12: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟัง เสียงจากใจไทยทู่ฟ้า
13: วันนี้มีข่าวดีสำหรับคนที่อยากมีบ้านที่อยู่ไหวในราคาที่จ่ายได้ครม.มีมติเห็นชอบโครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย4โครงการรวม596หน่วยในจังหวัดสกลนครภูเก็ตเลยและนราธิวาสวงเงินรวมประมาณ439ล้านบาทกลุ่มเป้าหมายมีทั้งผู้มีรายได้น้อย First Jobber ข้าราชการพนักงานข้าราชการลูกจ้างรวมถึงผู้สูงอายุโดยกำหนดค่าเช่าอยู่ที่ประมาณเดือนละ 2,000 ถึง 3,200 บาทเพื่อให้สอดคล้องกับการจ่ายและช่วยลดภาระค่าครองชีพที่สำคัญไม่ได้เป็นเพียงบ้านเช่าราคาถูกแต่เป็นบ้านคุณภาพออกแบบตามหลัก Universal Design ให้คนทุกวัยรวมถึงผู้สูงอายุและคนพิการได้ใช้งานอย่างสะดวกและปลอดภัยพอความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัยไม่จำเป็นต้องเริ่มจากการมีบ้านเป็นของตัวเองเสมอไปแต่อาจเริ่มจากการมีบ้านดีๆที่อยู่ได้อย่างสบายใจและไม่เป็นภาระค่าใช้จ่ายสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงพัฒน์ดารัตน์ทองสวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
14: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
15: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
0: 19นาฬิกา22นาทีรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าว AFP รายงานว่านายกรัฐมนตรีเปโดซานเชสแห่งสเปนประกาศยุบสภาเพื่อจัดการเลือกตั้งทั่วไปก่อนกำหนดในวันที่29พฤศจิกายนนี้หลังจากรัฐสภาสเปนมีมติไม่เห็นชอบร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาที่อาศัยราคาแพงซึ่งเสนอโดยรัฐบาลเสียงข้างน้อยของนายกรัฐมนตรีซานเชสทั้งนี้หากพรรค PSOE ของนายกรัฐมนตรีซานเชสพ่ายแพ้ในการเลือกตั้งทั่วไปของสเปนที่จะเริ่มขึ้นในเดือนหน้าอาจเป็นการสิ้นสุดของหนึ่งในรัฐบาลฝ่ายซ้ายที่ยังคงเหลืออยู่ในทวีปยุโรปท่ามกลางบรรดาพรรคการเมืองฝ่ายขวาจัดที่กำลังขยายอิทธิพลเพิ่มขึ้นทั่วทวีปดังกล่าวขณะที่นายกรัฐมนตรีซานเชสเรียกร้องให้ประชาชนสนับสนุนพรรค PSOE ซึ่งเป็นพรรครัฐบาลให้สามารถคว้าชัยชนะและมีคะแนนเสียงข้างมากในรัฐสภาจากการเลือกตั้งที่กำลังจะมาถึงกระทรวงกลาโหมสหรัฐเปิดเผยว่าเครื่องบินทิ้งระเบิด B-1 ทั้งหมดที่ใช้ในปฏิบัติการโจมตีฐานยิงขีปนาวุธของอิหร่านที่ประจำการอยู่ในฐานทัพอากาศแฟร์ฟอร์ดซึ่งเป็นฐานปฏิบัติการของกองทัพอากาศสหรัฐในอังกฤษถูกย้ายกลับไปทางฐานทัพในสหรัฐแล้วอย่างไรก็ตามกระทรวงกลาโหมสหรัฐไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดระหว่างการเคลื่อนย้ายเครื่องบินเนื่องด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัยความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นเพียง1สัปดาห์หลังเจ้าหน้าที่ตำรวจอังกฤษจับกลุ่มผู้ต้องสงสัย5รายซึ่งมีพฤติการเข้าข่ายการก่อวินาศกรรมใกล้กับฐานทัพอากาศแฟร์ฟอร์ดทำให้เจ้าหน้าที่ความมั่นคงอพยพประชาชนในหมู่บ้านใกล้เคียงถึง85ครัวเรือนออกจากพื้นที่ขณะที่นายกรัฐมนตรีแอนดี้เบอร์นัมของอังกฤษระบุว่ามีข้อมูลที่บ่งชี้ว่าอิหร่านอาจเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ดังกล่าวต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบจนถึงวันที่7ตุลาคม2569ฉบับที่9ในช่วงวันที่5ถึงวันที่7ตุลาคม2569บริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งซึ่งจะมีผลกระทบตามภาคต่างๆตามช่วงเวลาดังนี้ ในช่วงวันที่5ถึง6ตุลาคมบริเวณภาคเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนลดลงในวันที่7ตุลาคมด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางทั้งนี้เนื่องจากในช่วงปลายฤดูฝนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนที่แผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจะทำให้มีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นในระยะแรกในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักและฝนตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได้รวมทั้งควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นบริเวณฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรตรวจสอบเส้นทางและเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งในช่วงวันที่9ถึง13ตุลาคมนี้ภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดในระยะนี้ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือหมายเลขโทรศัพท์02399-4012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักลมกระโชกแรงกับมีลูกเห็บตกบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์พิษณุโลกพิจิตรตากและเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดกำแพงเพชรและสุโขทัยอุณหภูมิต่ำสุด 21-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำภูขอนแก่นชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์และสุรินทร์อุณหภูมิต่ำสุด 21-23 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักลมกระโชกแรงกับมีลูกเห็บตกบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาลพบุรีสระบุรีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีและระยองอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิต่ำสุด 22-24 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 25-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 16:37 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.86 เมตร น้ำลงเต็มที่เวลา 8:18 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง
16: คุณกำลังฟัง D-Live 905 FM 90.5 MHz คลื่นเพื่อการท่องเที่ยวอยู่ไหนใกล้ๆฟังได้ทั่วโลก www.studioonlinemediaone.com ฟัง905 FM เพิ่มเพลงผ่านไลน์ที่905 FM

0: Delight 905 FM Music by the Sea 905 FM
1: ท่องไปในต่างแดน Over the Sea
2: Over the Sea
3: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟัง Over the Sea ในตอนนี้เราก็ยังอยู่กันที่ประเทศสวีเดนนะคะมาถึงที่เที่ยวต่อไปที่

0: ลบ5องศาเซลเซียสซึ่งจุดเด่นและไฮไลท์สำคัญของที่นี่ก็คือสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆภายในห้องพักไม่ว่าจะเป็นโต๊ะตู้เตียงของใช้ส่วนตัวชามแก้วล้วนทำมาจากน้ำแข็งทั้งสิ้นนะคะอีกทั้งยังมีในส่วนของโรงหนังไนท์คลับบาร์น้ำแข็งและห้องแสดงนิทรรศการตลอดไปจนถึงสถานที่จัดสำหรับงานแต่งที่มีไว้รองรับความต้องการของผู้คนไว้อีกเช่นกันเรียกได้ว่าที่เที่ยวสวีเดนแห่งนี้เป็นการสัมผัสประสบการณ์การนอนแบบใหม่ที่หาไม่ได้จากที่ไหนเลยนะคะ Over the Sea ในตอนหน้าเรามีเรื่องราวเกี่ยวกับเทศกาลในสวีเดนมาฝากกันอย่าลืมติดตามกันให้ได้นะคะ
1: ท่องไปในต่างแดน Over the Sea
2: Over the Sea
3: Cool Delight 905 FM

0: ังฟัง Delight 905 FM 90.5 MHz คลื่นเพื่อการท่องเที่ยว
1: ความดีที่ยิ่งใหญ่เริ่มจากแรงบันดาลใจในตัวเราทำดีเข้าพรรษา
2: บางครั้งเราไม่ได้รู้ว่าสิ่งหนึ่งมีค่ามากแค่ไหนจนวันที่ของสิ่งนั้นไม่อยู่ให้เราเห็นอีกแล้วพระพุทธเจ้าทรงสอนเรื่องความไม่เที่ยงว่าสิ่งทั้งหลายล้วนเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปไม่มีอะไรอยู่กับเราได้ตลอดกาลคนที่เคยอยู่ข้างเราคำพูดที่เคยได้ยินหรือวันที่เราเคยมีโอกาสสิ่งเหล่านี้ดูธรรมดาจนกระทั่งวันหนึ่งเราไม่สามารถย้อนกลับไปหาได้อีกเพราะฉะนั้นอย่ารอให้การสูญเสียสอนเราอย่ารอให้ความคิดถึงเกิดขึ้นหลังจากไม่มีโอกาสได้ดูแลกันแล้ววันนี้ยังมีคนให้รักก็จงรักวันนี้ยังมีคนให้ดูแลก็จงดูแลและวันนี้ยังมีโอกาสทำความดีจงรีบทำเพราะสิ่งที่มีค่าไม่ใช่สิ่งที่เราครอบครองได้นานที่สุดแต่คือสิ่งที่เราเห็นค่าในขณะที่ยังมีมันอยู
1: ่ความดีที่ยิ่งใหญ่เริ่มจากแรงบันดาลใจในตัวเราทำดีเข้าพรรษา
0: อยู่ที่นี่ไม่ไปไหนเพราะหัวใจเราใกล้กันฟัง 905 FM แชทไลน์ 905 FM

0: ั้งผองชาติอภิวาทน้อมเสด็จสู่สวรรค์พระองค์พาจะคงอยู่นิจนิรันดร์ทั้งใจไทยยังคงมั่นอนันตราสถิตในใจปวงประชาตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารนักจัดรายการวิทยุและเจ้าหน้าที่บริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด
1: เรื่องฝนฟ้าน่ะห้ามไม่ได้แต่กันร้อนกันเสียงด้วยพิยูโฟมได้นะปรึกษาไอธนาสิครับเขาผลิตและจำหน่ายแผ่นหลังคาพิยูโฟมแดดออกก็ไม่ร้อนฝนตกก็ไม่ดังและยังมีหลังคาเหล็กเมทัลชีทสีสวยล้นหลากหลายหลังคาไวนิลรางน้ำไวนิลหลังคาสแนปล็อกเหล็กตัวซีไม้เชิงชายไม้ฝาไม้พื้นประตูม้วนไร้เสียงวิกตอรี่ก็มีนะครับจะทนร้อนทนเสียงไปทำไมติดพิยูโฟมปรึกษาไอธนาสิครับสะดวกเร็วตรงเวลากว่า17สาขาทั่วภาคใต
2: ้ไอธนาอันดามันถนนสักดิเดชทางไปอ่าวมะขาม076-213-747-8 คลิก aithanametalsheet.com
3: ซาลาลากด้วยซ้ายเข้าเขตโทษมาแล้วครับล็อกขวาล็อกซ้ายที่ซัดเข้าไปแล้วครับโอ้โห
4: เฮ้เฮ้ยไม่รู้ไม่รู
5: ้เฮ้ให้ทันเพื่อนดีกว่าย้ายมาติดเด็ดบ้าน AIS 3BB Fiber Tree เชียร์พรีเมียร์ลีกจอใหญ่สะใจกว่าสมัครแพ็กเน็ตบ้านพร้อมกล่อง AIS Play Box บวกแพ็กพรีเมียร์ลีกพิเศษจ่ายแค่เดือนละ199บาทเพิ่มเติมโทร1175หรือ1530เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
6: นอนกรนสะดุ้งตื่นตื่นมาไม่สดชื่นง่วงนอนตอนกลางวันสัญญาณอันตรายที่ไม่ควรมองข้าม
7: ภูเก็ตสลีปเซ็นเตอร์ศูนย์ตรวจการนอนกรนครบวงจรในภูเก็ตโดยทีมแพทย์และเครื่องวิเคราะห์การนอนที่แม่นยำจองตรวจวันนี้การนอนกรนหยุดหายใจขณะหลับเพื่อเช้าวันใหม่ที่สดใสและหัวใจที่แข็งแรงเรื่องนอนกรนไว้ใจเราเพราะเราคือผู้เชี่ยวชาญภูเก็ตสลีปเซ็นเตอร์0814974599
6: ข่าวดีของชาวจังหวัดภูเก็ตและจังหวัดใกล้เคียงบ้านพึ่งวัดภูเก็ตเปิดให้บริการที่พักฟรีสำหรับผู้ป่วยและญาติณวัดเขารังสามัคคีธรรมใกล้โรงพยาบาลวชิระภูเก็ตสอบถามรายละเอียดได้ที่ศูนย์รับบริจาคโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตหรือหัวหน้าตึกที่เข้ารับการรักษาติดต่อบ้านพึ่งวัดโทร065-950-6319ระรินร้อยทยอยพดทั้งหมดจิตเป็นพรพิษติดตามไกลไปปลายฝันส่งเสด็จองค์สิริกิติ์สู่นิจนิรันดร์ขอเทวันรับแม่ฟ้าทราพรด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานบริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัดจากแรงบันดาลใจในตัวเราทำดีเข้าพรรษา
8: แผลจากศัตรูเจ็บที่กายแต่แผลจากเพื่อนสนิทเจ็บถึงใจคนที่เรารู้ไส้รู้พุงกันมาเป็น10ปีเล่าความลับให้ฟังทุกเรื่องวันหนึ่งกลับเอาความลับเราไปพูดเอาผลประโยชน์ทับหน้าเราแล้วยิ้มใส่เหมือนไม่มีอะไรท่านว่ามิตรที่ผ่านเข้ามามีทั้งมาส่งเสริมและมาสอนเพื่อนที่หักหลังคือครูวิชาที่แพงที่สุดเขาสอนเรา3อย่าง 1. อย่าฝากชีวิตไว้กับใครทั้งหมด 2. คนเปลี่ยนได้เมื่อผลประโยชน์มาถึง 3. ใจเราแข็งแรงกว่าที่คิดอย่าเสียเวลาแก้แค้นเพราะคนที่ทรยศคนอื่นได้เขาจะเจอคนแบบเดียวกันทรยศเขานั่นคือกฎที่ไม่เคยพลาดหน้าที่เราแค่ถอยออกมาแล้วไม่เป็นคนแบบนั้นเสียเองขอบคุณเขาเงียบๆที่ช่วยคัดคนออกจากชีวิตเราเพราะพื้นที่ที่เขาทิ้งไว้กำลังรอมิตรแท้เข้ามาแทน
6: ความดีที่ยิ่งใหญ่เริ่มจากแรงบันดาลใจในตัวเราทำดีเข้าพรรษา
9: Delight 905 FM Music by the Sea

0: แต่มาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์หลุดเข้าไปยิงโอ้กรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับ
1: เอ็ดฉุกเฉินบนท้องถนนซ้ำอีกที
0: แต่กรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟ
1: กรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยผ่องสบาย
0: รับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
2: กรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.ยุทธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
0: ซื้อประกันรถเบี้ยเซฟเซฟหลักร้อยได้ที่
3: กรุงศรีออโต้ภูเก็ตใกล้กับซูเปอร์ชิปใหญ่โทร076-361-400กด1
4: ซูเปอร์ชิปภูเก็ตสวัสดีค่ะวันนี้บริษัทซูเปอร์ชิปจังหวัดภูเก็ตเปิดรับสมัครเพื่อนร่วมงานหลายอัตรารายได้ดีมีสวัสดิการให้ในตำแหน่งช่างเขียนแบบมีความรู้ด้านการออกแบบและเขียนแบบงานก่อสร้างตำแหน่งโฟร์แมนสามารถอ่านแบบได้วุฒิปวส.หรือสาขาที่เกี่ยวข้องตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการร้านประจำมินิมาร์ทซูเปอร์ชิปตำแหน่งพนักงานขับรถและตำแหน่งกุ๊กสนใจสมัครงานติดต่อซูเปอร์ชิปภูเก็ต0925929592มาร่วมงานกันนะคะซูเปอร์ชิปมีทุกสิ่งให้คุณเลือกสรรสวัสดีค่ะ
5: นี่ครับนายสติกเกอร์ฉลากสินค้าใหม่จากหัวใสดีไซน์ออกแบบมาเพื่อแบรนด์ของเรา
6: อย่าปล่อยให้สติกเกอร์เป็นแค่ป้ายสินค้าเพิ่มมูลค่าให้สติกเกอร์เล่าเรื่องแบรนด์ของคุณหัวใสดีไซน์ผลิตไวใส่ใจคุณภาพติดต่อ020287788 Facebook TikTok หัวใสดีไซน
7: ์พออายุมากขึ้นปัญหาผิวหย่อนคล้อยไม่กระชับห่างตาห่างคิ้วตกก็มา
8: New Ultra Prime จากประสบการณ์อันยาวนานตกผลึกมาเป็นเทคนิคเฉพาะของทีมแพทย์ The Villa Aura Clinic ยกกระชับแบบที่ใจคุณต้องการดูดีขึ้นได้หน้าเด็กลงได้โดยไม่ต้องผ่าตัดผลลัพธ์อยู่ได้ยาวนานถึง1ปี
9: มาสัมผัสประสบการณ์ใหม่ก่อนใครกับ Ultra Prime เครื่องแรกในภูเก็ตยกชัดลืมเจ็บอยู่นานกระชับเฟิร์มแน่นแม่นทุกจุดคุ้มทุกช็อตที่ The Villa Aura Clinic 076-646-246 เครื่องใหม่ราคาเดิม
10: 5678 up and up and up มีแต่ up แบบนี้ต้องคาวกับแคชพร้อมใช้เพิ่มวงเงินให้สูงสุด 140% ทั้งรถยนต์และมอเตอร์ไซค์โปรได้ยิ่งจ่ายยิ่งลดยิ่งจ่ายยิ่งลดให้คุณโปรได้ยิ่งจ่ายดอกเบี้ยยิ่งลดและใกล้และใกล้ขอกู้กับคาวกับแคชได้ใกล้ทั้งสาขาใกล้บ้านและมือถือใกล้ตัวกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามเพื่อให้บริการสินเชื่อกำหนดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 10.99-24% ต่อปีคาวกับแคชพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิดสมัครคาวกับแคชที่แอปโกบายกรุงศรีออโต้
3: ติดต่อกรุงศรีออโต้ภูเก็ตใกล้กับซูเปอร์ชิปใหญ่โทร076-361-400กด1
11: ความดีที่ยิ่งใหญ่เริ่มจากแรงบันดาลใจในตัวเราทำดีเข้าพรรษา
12: วิชาที่เรียนยากที่สุดในชีวิตไม่ใช่คณิตไม่ใช่วิทย์แต่คือวิชาชีวิตวิชานี้ไม่มีห้องเรียนไม่มีครูมายืนสอนหน้ากระดานไม่มีหนังสือให้เปิดอ่านล่วงหน้าและที่สำคัญมันไม่มีปิดเทอมเราต้องเรียนมันทุกวันไม่ว่าเราจะพร้อมหรือไม่ก็ตามบางวันก็เป็นบทเรียนที่สวยงามแต่บางวันมันก็โหดร้ายจนเราแทบรับไม่ไหวครูของวิชานี้ไม่ใช่คนเก่งไม่ใช่คนฉลาดแต่คือความผิดพลาดยิ่งพลาดยิ่งได้เรียนยิ่งเจ็บยิ่งจำและไม่มีใครสอบแทนเราได้ไม่มีใครเข้าใจชีวิตเราได้ทั้งหมดนอกจากตัวเราเอง
11: ความดีที่ยิ่งใหญ่เริ่มจากแรงบันดาลใจในตัวเราทำดีเข้าพรรษาระรินร้อยทยอยพดทั้งหมดจิตเป็นพรพิษติดตามไกลไปปลายฝันส่งเสด็จองค์สิริกิติ์สู่นิจนิรันดร์ขอเทวันรับแม่ฟ้าทราพรด้วยสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานบริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด
13: ทั่วไทย Delight Thailand
14: ท่องเที่ยวทั่วไทย Delight Thailand
15: สวัสดีค่ะ Delight Thailand พบกับมะนาวเช่นเดิมค่ะเรายังไม่ขยับหมดกันไปไหนนะคะมะนาวพาทุกท่านมาเที่ยวที่สวนดอกไม้ป้านกเอี้ยงที่แม่ริมค่ะแหล่งท่องเที่ยวสุดฮิตของเชียงใหม่ในช่วงนี้ก็ต้องยกให้กับสวนดอกไม้หลากหลายสีสันที่ถ่ายรูปมุมไหนก็สวยค่ะถูกใจนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะสาวๆที่แต่งตัวจัดเต็มไปถ่ายรูปกับเหล่าหมู่มวลดอกไม้งามบานสะพรั่งอย่างที่สวนดอกไม้ป้านกเอี้ยงที่เป็นสวนดอกมาร์กาเร็ตตั้งอยู่ที่ตำบลเหมืองแก้วอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่โดยที่นี่นะคะ คะก็จะโดดเด่นในส่วนของทุ่งดอกมาการ์เรตสีม่วงที่จัดเป็นมุมสวยๆปลูกเรียงกันเป็นแถวบนเนื้อที่โล่งกว่า20ไร่บรรยากาศโปร่งโล่งสบายไม่แออัดและหากใครที่เดินทางไปในช่วงนี้ก็จะได้สัมผัสกับลมหนาวที่พัดโชยมาทั้งในยามเย็นและยามเช้าค่ะภายในสวนดอกไม้แห่งนี้ค่ะนอกจากจะมีทุ่งมาการ์เรตสีม่วงที่ถือเป็นไฮไลท์แล้วนะคะก็ยังมีมุมสวยๆของทุ่งดอกคัตเตอร์สีขาวดอกคอสมอสหลากสีสันและดอกซันเวียสีแดงสดใสมีวิวทุ่งนาให้ความเป็นธรรมชาติทำให้ถ่ายภาพออกมาสวยโปร่งโล่งสบายตามีอุปกรณ์ประกอบฉากให้ได้ถ่ายรูปกันตามจุดต่างๆทั้งเครื่องเล่นเปียโนอ่างไม้กระจกตู้โทรศัพท์ที่นั่งไม้ไผ่และนอกจากนี้ในสวนก็ยังมีพร็อพเตรียมไว้มากมายค่ะไม่ว่าจะเป็นร่มหลากสีตะกร้าเก็บดอกไม้มีเก้าอี้ให้นั่งถ่ายภาพและแบบถ่ายมุมสูงก็มีนะคะใครที่ถ่ายรูปกันจุใจแล้วอยากจะหาที่นั่งพักเหนื่อยหรือนั่งระหว่างรอเพื่อนๆก็สามารถมานั่งที่ร้านค้าบริเวณด้านหน้าตรงทางเข้าหาของกินกรุบกริบรองท้องและเครื่องดื่มเย็นๆให้ชื่นใจเพราะที่นี่ค่ะก็มีทั้งอาหารและเครื่องดื่มไว้บริการอีกด้วยเปิดให้เข้าชมทุกวันเลยค่ะตั้งแต่เวลา6โมงเช้าจนถึง1ทุ่มกันเลยโดยที่ไม่ต้องจองล่วงหน้าค่ะสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์0835811852ค่ะดีไลท์ไทยแลนด์คราวหน้าค่ะพาทุกท่านไปเช็คอินกันที่โครงการหลวงขุนแปะพาไปชมดอกไฮเดรนเยียจะสวยงามแค่ไหนห้ามพลาดค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
13: ท่องเที่ยวทั่วไทยดีไลท์ไทยแลนด
14: ์ท่องเที่ยวทั่วไทยดีไลท์ไทยแลนด์
13: คุณกำลังฟัง Delight 905 FM 90.5 MHz คลื่นเพื่อการท่องเที่ยว

0: ที่นี่ไม่ไปไหนเพราะหัวใจเราใกล้กันฝั่ง 905 FM แชทไลน์905 FM
1: Cool Delight 905 FM 905 FM

0: รรินร้อยทยอยพดทั้งหมดจิตเป็นพรพิษติดตามไกลไปปลายฝันส่งเสด็จองค์สิริกิติ์สู่นิจนิรันดร์ขอเทวันรับแม่ฟ้าทราพรด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานบริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัดความดีที่ยิ่งใหญ่เริ่มจากแรงบันดาลใจในตัวเราทำดีเข้าพรรษา
1: ของหายบ่อยเงินหล่นหายโดนหยิบฉวยคิดว่าบังเอิญจริงหรือเก็บเงินไว้ตรงไหนก็มีเหตุให้ต้องเสียท่านว่าทรัพย์ที่ไม่ยอมอยู่กับเรามักสะท้อนกรรมสองทาง 1. เคยหยิบของผู้อื่นโดยเจ้าของไม่อนุญาตแม้ชิ้นเล็กแค่ไหนก็ตาม 2. เคยรับปากเรื่องเงินทองแล้วไม่รักษาคำทางแก้เริ่มวันนี้ได้เลย 1. อะไรที่ติดค้างใครรีบคืน 2. เก็บของได้ส่งคืนเจ้าของเสมอ 3. ถวายของที่จำเป็นแด่พระสงฆ์หรือบริจาคของให้คนขาดแคลนคือการสร้างกรรมใหม่ฝังรักษาทรัพย์เมื่อเราเป็นคนที่ของใครอยู่กับเราก็ปลอดภัยของเราก็จะเริ่มปลอดภัยเช่นกัน
0: ความดีที่ยิ่งใหญ่เริ่มจากแรงบันดาลใจในตัวเราทำดีเข้าพรรษา
2: คุณกำลังฟัง Delight 905 FM 90.5 MHz คลื่นเพื่อการท่องเที่ยวอยู่ไหนใกล้ๆฟังได้ทั่วโลก www.studioonlinemediaone.com ฟัง 905 FM เพิ่มเพลงผ่านไลน์ทิม 905 FM

0: Delight 905 FM Music by the Sea
1: เรื่องฝนฟ้าน่ะห้ามไม่ได้แต่กันร้อนกันเสียงด้วย PU Foam ได้นะปรึกษาไอธนาสิครับเขาผลิตและจำหน่ายแผ่นหลังคา PU Foam แดดออกก็ไม่ร้อนฝนตกก็ไม่ดังและยังมีหลังคาเหล็กเมทัลชีทสีสวยล่อนหลากหลายหลังคาไวนิลรางน้ำไวนิลหลังคา Snap Lock เหล็กตัว C ไม้เชิงชายไม้ฝาไม้พื้นประตูม้วนไร้เสียง Victory ก็มีนะครับจะทนร้อนทนเสียงไปทำไมติด PU Foam ปรึกษาไอธนาสิครับสะดวกเร็วตรงเวลากว่า17สาขาทั่วภาคใต
2: ้ไอธนาอันดามันถนนสักดิเดชทางไปอ่าวมะขาม076-213-747-8 คลิก aithnametalsheet.com
3: ซูเปอร์ชิปภูเก็ตสวัสดีค่ะวันนี้บริษัทซูเปอร์ชิปจังหวัดภูเก็ตเปิดรับสมัครเพื่อนร่วม งานหลายอัตรารายได้ดีมีสวัสดิการให้ในตำแหน่งช่างเขียนแบบมีความรู้ด้านการออกแบบและเขียนแบบงานก่อสร้างตำแหน่งโฟร์แมนสามารถอ่านแบบได้วุฒิปวสหรือสาขาที่เกี่ยวข้องตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการร้านประจำมินิมาร์ทซูเปอร์ชิปตำแหน่งพนักงานขับรถและตำแหน่งกุ๊กสนใจสมัครงานติดต่อซูเปอร์ชิปภูเก็ต0925929592มาร่วมงานกันนะคะซูเปอร์ชิปมีทุกสิ่งให้คุณเลือกสรรสวัสดีค่ะ
4: 5 6 7 8 up and up and up มีแต่ up แบบนี้ต้องคาวกับแคชพร้อมใช้เพิ่มวงเงินให้สูงสุด 140% ทั้งรถยนต์และมอเตอร์ไซค์โปะได้ยิ่งจ่ายยิ่งลดยิ่งจ่ายยิ่งลดให้คุณโปะได้ยิ่งจ่ายดอกเบี้ยยิ่งลดและใกล้และใกล้ขอกู้กับคาวกับแคชได้ใกล้ทั้งสาขาใกล้บ้านและมือถือใกล้ตัวกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามเพื่อให้บริการสินเชื่อกำหนดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 10.99-24% ต่อปีคาวกับแคชพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิดสมัครคาวกับแคชที่แอปโกบายกรุงศรีออโต้
5: ติดต่อกรุงศรีออโต้ภูเก็ตใกล้กับซูเปอร์ชิปใหญ่โทร076-361-400กด1
6: ซาลาลากด้วยซ้ายเข้าเขตโทษมาแล้วครับล็อกขวาล็อกซ้ายทีซัดเข้าไปแล้วครับโอ้โห
7: ไม่รู้เฮ้ hey, ให้ทันเพื่อนดีกว่าย้ายมาติดเน็ตบ้าน AIS 3BB Fiber Tree เชียร์พรีเมียร์ลีกจอใหญ่สะใจกว่าสมัครแพ็คเน็ตบ้านพร้อมกล่อง AIS Play Box บวกพัดพรีเมียร์ลีกพิเศษจ่ายแค่เดือนละ199บาทเพิ่มเติมโทร1175หรือ1530เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
8: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์เข้าไปยิงโอ้กรุ๊ปซีออโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเอ็ดฉุกเฉินบนท้องถนนซ้ำอีกทีแต่กรุ๊ปซีออโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุ๊ปซีออโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟหลักร้อยผ่องสบายพร้อมบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
9: กรุ๊ปซีออโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.ยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
8: ซื้อประกันรถเบี้ยเซฟหลักร้อยได้ที่
5: กรุงศรีออโต้ภูเก็ตใกล้กับซูเปอร์ชิปใหญ่โทร076-361-400กด1
10: ร้อยคำลาปากกากรองทั้งผองชาติอภิวาทน้อมเสด็จสู่สวรรค์พระองค์พาจะคงอยู่นิจนิรันดร์ทั้งใจไทยยังคงมั่นอนันตราสถิตในใจปวงประชาตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารนักจัดรายการวิทยุและเจ้าหน้าที่บริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด
11: ข่าวดีของชาวจังหวัดภูเก็ตและจังหวัดใกล้เคียงบ้านพึ่งวัดภูเก็ตเปิดให้บริการที่พักฟรีสำหรับผู้ป่วยและญาติณวัดเขารังสามัคคีธรรมใกล้โรงพยาบาลวชิระภูเก็ตสอบถามรายละเอียดได้ที่ศูนย์รับบริจาคโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตหรือหัวหน้าตึกที่เข้ารับการรักษาติดต่อบ้านพึ่งวัดโทร065-950-6319
12: อยู่ไหนใกล้ๆฟังได้ทั่วโลก www.studiolinemedia1.com
13: ความดีที่ยิ่งใหญ่เริ่มจากแรงบันดาลใจในตัวเราทำดีเข้าพรรษา
14: เคยหมดศรัทธาไหมเมื่อเห็นข่าวคนในผ้าเหลืองทำผิดแต่อย่าเพิ่งหมดศรัทธาในพระธรรมเพราะเราควรแยกคนออกจากคำสอนพระพุทธองค์ทรงฝากหลักสำคัญไว้ว่าเมื่อพระองค์ล่วงลับไปแล้วธรรมและวินัยจะเป็นศาสดาแทนพระองค
15: ์โลกใบนี้มีคนดีและคนชั่วปะปนกันไปร่มกาสาวพัดเป็นเพียงธงชัยแต่ความบริสุทธิ์ที่แท้จริงนั้นอยู่ที่การกระทำ
14: ความจริงไม่ได้เสื่อมไปเพราะใครคนหนึ่งดังทองคำแม้ตกอยู่ในโคลนตมมันก็ยังเป็นทองคำพระธรรมก็เช่นกันอย่าให้ความผิดของคนบางคนมาดับแสงแห่งปัญญาในใจเราศรัทธาที่แท้ไม่ใช่การเชื่อโดยไม่คิดแต่คือศรัทธาที่มีปัญญากำกับจงยึดพระธรรมเป็นหลักชัยเพราะบุคคลย่อมเปลี่ยนแปลงและร่วงโรยแต่ธรรมะที่นำไปปฏิบัติยังคงเป็นแสงสว่างให้ผู้คนได้เสมอ
13: ความดีที่ยิ่งใหญ่เริ่มจากแรงบันดาลใจในตัวเราทำดีเข้าพรรษา

0: ถานีวิทยุกระจายเสียง FM 90.5 MHz จังหวัดภูเก็ตจากนี้ไปจะเป็นการถ่ายทอดข่าวจากกรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร
1: 7 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้คณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคกลางสั่งการหน่วยงานด้านน้ำบริหารจัดการน้ำให้พร้อมรองรับฝนระลอกใหม่วันที่10ถึง12ตุลาคมนี้รัฐบาลจัดสรรงบประมาณเยียวยาผู้ประสบอุทกภัย 4,700 ล้านบาทโดยนายกรัฐมนตรีสั่งการให้เร่งทยอยจ่ายเงินเยียวยาภายในสัปดาห์นี้
1: ตุรกีและปากีสถานเตรียมส่งกำลังฐานไปยังซาอุดิอาระเบียเพื่อรับมือการโจมตีจากกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนที่ทวีความรุนแรงขึ้นการแข่งขันฟุตบอลฟีฟ่าอาเซียนคัพ2026นัดชิงชนะเลิศทัพช้างศึกทีมชาติไทยแพ้จุดโทษอินโดนีเซีย4-6ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบให้ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน309ถุงไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่เขตคลองสามวากรุงเทพมหานครประกอบด้วยชุมชนร่วมพลังพัฒนาชุมชนหมู่8ร่วมใจพัฒนาและชุมชนวังตาหนวดพัฒนารวมทั้งเชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน300ถุงไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่เขตลาดกระบังณหมู่บ้านอาริยาโคโมลาดกระบังสุวรรณภูมิและชุมชนเอื้ออาทรลาดกระบัง1เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นขวัญกำลังใจยังความปลื้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น
1: คณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคกลางสั่งการหน่วยงานด้านน้ำบริหารจัดการน้ำให้พร้อมรองรับฝนระลอกใหม่วันที่10ถึง12ตุลาคมนี้ขณะที่ภาคใต้เฝ้าระวังฝนตกหนักวันที่8ถึง9ตุลาคม
2: นายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคกลางกล่าว